0: Cash พร้อมใช้เพิ่มเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่ App Go บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินด้วยการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่ม16ตุลาคมนี้ย้ำตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยหรือกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้นคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งนี้การตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นโดยการเปิดตรวจจะดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพการจัดเก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนโดยแนวทางดังกล่าวได้ใช้ในหลายประเทศอาทิสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนยังแนะนำผู้โดยสารควรที่จะมีการตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่อาจเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจค้นเป็นพิเศษก่อนการเดินทางด้วยณภพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามข่าวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ ชติกุลครับ
5: นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งมาติอัสเยลเลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันวัย38ปีให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์คอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสัญญาคุมทีมเป็นเวลา4ปีทั้งนี้รายงานระบุว่านิวคาสเซิลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอัลอาลีทีมดังของซาอุดีอาระเบียจำนวน 9.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ418ล้านบาทสำหรับเยลเลอร์ซึ่งเตรียมนำทุกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกจะประเดิมการคุมทีมนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นพบกับบาเลนเซียที่สนามเมสตายาสเตเดียมในวันเสาร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมัคคาบีเทโอวีฟแพ้ CSKA โซเฟีย0-3 FC ซัลซ์บวร์กชนะปาฟอส FC ที่เหลือ10คน1-0 PAOK เซโรนิก้าแพ้อันเดเลส0-1เบฟิก้าชนะฮาร์ท6-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะ FC วาดูส2-1 FC โนอาที่เหลือ10คนเสมอซียงที่เหลือ10คนเท่ากัน2-2เดโมเคียฟชนะกระบาด FK ที่เหลือ10คน1-0และสปอร์ติ้งบราก้าชนะเดโมมิน1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายคาเมรอนนอรีนัทนิชจากสหราชอาณาจักรมือ37ของโลกชนะอเล็กเดเมนเออร์คู่แข่งมือ7ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากออสเตรเลีย2-1เซต5-7 7-6 ไทยเบรก7-5 และ6-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบ
3: กรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุทอทบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังเกิดฝนตกหนักและตกมากในหลายพื้นที่มณฑลทหารบกที่29ส่งชุดทีมบรรเทาสาธารณภัยพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายกฤตศรีวราดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่มณฑลทหารบกที่37เตรียมการซ้อมรับมือบรรเทาสาธารณภัยเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายมินอองไลน์เปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้นำเกาหลีใต้สั่งระดมทุกวิถีทางต่อสู้กับคลื่นความร้อนหลังอุณหภูมิเมืองหลวงสูงถึง39องศาเซลเซียสสภาพอากาศสุดขั้วฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า20รายยูเครนแถลงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายบาดเจ็บนับ10คนในกรุงเคียฟร้องขอขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐออกคำสั่งตรวจสอบเครื่องบินโบอิ้ง MAX 737หลายร้อยลำเพื่อหารอยร้าวบริเวณลำตัวของเครื่องบินเตือนสติว่ามีความเสียหายที่ยังไม่ถูกตรวจพบอาจลดทอนความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องบินราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า3ดอลลาร์จากข่าวคณะกรรมาธิการรัฐสภาของอิหร่านกำลังทบทวนร่างกฎหมายที่จะแบนเรือสหรัฐและอิสราเอลจากช่องแคบเฮอร์มุสพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับวันนี้7สิงหาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: ผมบุญฤทธิ์ชิมพิบลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงที่เป็นวันแห่งความสุขนะครับอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังวันนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอบางคนก็บอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวเดินทางในช่วงของสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้คราวนี้ที่อยากจะให้เตรียมความพร้อมนะครับก็คือเรื่องของการเช็คเรื่องของสภาพอากาศเช็คเรื่องของยานพาหนะต่างๆเรื่องของการเดินทางนี้ด้วยนะครับก็อยากจะให้เดินทางกันอย่างมีสติแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับทักทายผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะฮะแล้วก็ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดรายการของเราได้ครับ
0: นะครับเราเริ่มด้วยเกี่ยวกับการติดตามโครงการพระราชดำริกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการพัฒนาหุบกบพงห้วยสายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับมีพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนาวาทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการฐานช่างและพลตรีชลัดแจ่มใสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ทางนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในของแผนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโครงการจัดหาพื้นที่ตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกนะครับได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างนะครับรับผิดชอบในเรื่องของการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ขณะนี้ก็ดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนของการปฏิบัติงานครับ
0: ครับในโอกาสนี้นะครับคณะได้ตรวจเยี่ยมคณะตรวจเยี่ยมนะครับได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการณค่ายนเรศวรจากนั้นนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และก็พื้นที่ก่อสร้างแก้มริมลำห้วยใหญ่เพื่อมุ่งขับเคลื่อนโครงการนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการเกษตรและก็การอุปโภคบริโภคของประชาชนนะครับให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็จะเจอกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งฤดูแล้งเนี่ยกำลังจะตามมานะครับดังนั้นการกักเก็บน้ำต่างๆการบริหารจัดการน้ำจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างอาจารย์บุริศคุณผู้ฟังครับ ในช่วงปลายปีนี้นะครับประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเราจะได้รับชมความงดงามของราชประเพณีไทยนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเขาได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำนะครับเพื่อเตรียมการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
0: นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคืนวันที่5สิงหาคมนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะครับมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำนั่นก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำแล้วก็เข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่8สิงหาคม2569วันละ1ลำนะครับตามลำดับเลยครับ
1: ครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการซักซ้อมเขามีทั้งเรื่องของการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปด้วยจนถึงประมาณเดือนตุลาคมซึ่งการซ้อมใหญ่จะอยู่ใน2ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเมื่อเรือพระที่นั่งถูกอัญเชิญลงจากคานนะครับนายเรือพร้อมกำลังพลประจำเรือจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือแล้วก็ถวายบังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะเคลื่อนเรือพระที่นั่งจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีด้วยกันจึงเข้าจอดอู่หมายเลข1นะครับอู่ทหารเรือธนบุรีครับ
0: ครับกองทัพเรือนะครับสำนักพระราชวังและก็กรมศิลปากรนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชสนถวายพระปกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะครับก็ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือครับ
1: ครับซึ่งการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยกรมอู่ทหารเรือเขาได้ใช้ในส่วนของวิธีแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านคุณผู้ฟังครับด้วยการตอกหมันเรือแล้วก็มีการนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือแล้วก็หลังจากตอกหมันเรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็จะใช้ชันยาผสมกับในส่วนของน้ำมันยางยาแนวนะครับยาให้ทั่วบริเวณทั้งภายนอกแล้วก็ภายในลำเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เพลียงเนี่ยกินไม้นะครับเพราะเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนี่ยนะฮะซึ่งมันจะทำให้ในส่วนของเรือเนี่ยผุเร็วนะครับซึ่งเป็นศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านของไทยนะครับดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนงานปฏิบัติการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคต่อไปซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลนะครับในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกนะครับกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีนะครับ58นายผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธีนะครับ104นายเพื่อไปทำหน้าที่นะครับเป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ต้นสังกัดปัจจุบันนี้นะครับการฝึกฝีพายพระราชพิธีนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปขบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมีการซ้อมย่อยครั้งแรกก็คือในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ
1: ครับสำหรับการจัดรูปแบบขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในปีนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งกองทัพเรือได้มีการใช้กำลังพลจำนวนทั้งหมด 2,200 นายด้วยกันเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งหมด52ลำแบ่งเป็น5ริ้ว3สายความยาวเนี่ยประมาณ 1,280 เมตรแล้วก็ความกว้าง90เมตรนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยรายริ้วสายเลยทีเดียวครับ
0: นะครับเริ่มที่ริ้วสายกลางนะครับซึ่งเป็นเรือสายสำคัญนะครับก็ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนคราชนะครับเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญพระปกฐิน นอกจากนี้นะครับยังมีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมนะครับเป็นเรือกลองในก็คือเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนอกจากนั้นก็มีเรือตำรวจแล้วก็เรือแซงอีก7ลำครับ
1: ครับขณะที่ต่อมาคือริ้วสายในขนาบข้างเรือสายพระที่นั่งเนี่ยนะครับก็จะมีเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบิ่นนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตรวมถึงมีเรือรูปสัตว์8ลำนะครับซึ่งได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีพครองเมืองปิดท้ายด้วยริ้วสาย

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรือพระที่นั่งเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของฝีพายที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือในส่วนของพายนกบินนะครับซึ่งเป็นท่าพายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัดภาพมาที่กองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้มีวันสถาปนาถึง4หน่วยงานด้วยกันทั้งในมิติของกองทัพบกก็ถือว่าสำคัญมากๆนะครับพลเอกประดาครับปัททุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา4หน่วยงานสำคัญของกองทัพบกซึ่งก็ประกอบด้วยกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกปีนี้ครบรอบปีที่74นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานและก็มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจซึ่งก็ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของแต่ละหน่วยก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพควบคู่นะครับกับในส่วนของนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนำไปสู่ความทันสมัยแล้วก็การบริหารจัดการอย่างรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
1: นะครับเริ่มที่ภารกิจนะครับของกรมกำลังพลทหารบกนะครับก็ได้เดินเหมือนงานด้านการบริหารกำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกกำลังพลนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกผ่านระบบคัสต้านะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการสอบคัดเลือกการพัฒนาระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจทั้งระบบการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับด้านวินัยและสิทธิมนุษยชนตลอดจนการวางแผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการอำนวยการและการบังคับบัญชาในสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันนี้นะครับมีพลโทธนิตยูสานนท์นะครับเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบกครับ
0: ครับต่อมาคือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกนะครับอีกหนึ่งกรมในส่วนของกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกเนี่ยนะฮะได้มีการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยามปกติแล้วก็ยามปฏิบัติการนะครับตลอดจนเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันนะครับมีทางด้านของพลโทกรัญสถิตยุทธการเป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกครับ
1: นะครับกรมสารบัญทหารบกนะครับก็นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาพัฒนากระบวนการทำงานของกองทัพบกนะครับมีการปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการพัฒนาระบบสมุดประวัติราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับการปรับปรุงการออกคำสั่งเลื่อนยศนะครับการพัฒนาระบบ e-library แล้วก็การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งนี้ก็จะช่วยในการลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ยกระดับนะครับในการบริหารการบริการกำลังพลนะครับให้กับสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็มีพลตรีบัญชาขาวงามนะครับเป็นเจ้ากรมสารวัตรทหารบกครับ
0: ครับก็ชื่นมื่นนะครับบรรยากาศก็คือทำที่คุณสมโภชได้มีการอัพลงเพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านงานเลขานุการงานพิธีงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเนี่ยมีในส่วนของภารกิจด้านของการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกด้วยเพจกองทัพบกที่หลายคนได้มีการติดตามกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่เนี่ยนะฮะหรือว่าในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานเลขานุการกองทัพบกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็มีในส่วนของศูนย์รับร้องเรียนเรื่องผ่านระบบ Smart Soldier นะครับซึ่งก็ดำเนินการนะฮะมาโดยตลอดตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกสนับสนุนภารกิจมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีทางด้านของพลตรีธีรัตน์สมบัติสิริเป็นเลขานุการกองทัพบกนั่นเองครับ
1: นะครับมาดูกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานนะครับในพิธีขอเข้ามาโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงหน้าห้องสุรศักดิ์มนตรีนะครับในศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและก็มีผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยและก็เหล่าทัพนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ครับซึ่งพิธีขอขมานะครับเป็นความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางจิตใจก่อนที่จะออกเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียประเทศเนปาล นะครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมวัด สุวรรณภูมิพุทธชยันตีแล้วก็คณะพระธรรมทูตสายประ

0: ประเทศอินเดียเนปาล นะครับรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะฮะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคมนี้ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยรวมทั้งหมด220คนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิในสังกัดของกระทรวงกลาโหมมี51คนนะครับก็ประกอบด้วยกำลังพลจากสำนักงานสำนักนายกขออภัยนะครับมีในส่วนของกำลังพลจากสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็แบ่งเป็นผู้ร่วมอุปสมบทเนี่ย40คนแล้วก็บวชชีพรหมโพธิ11คนด้วยกันครับ
1: นะครับโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบุญราชินีพันปีหลวงตลอดจนทั้งส่งเสริมนะครับให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับ
0: ครับแล้วก็พิธีภายหลังพิธีขอเข้ามานะครับผู้เข้าร่วมโครงการก็จะร่วมพิธีปลงผมในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีโดยมีนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทและบวชพรหมโพธินะครับก็จัดขึ้นที่วัดไทยพุทธกยาแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมินะครับก่อนที่ทั้งหมดจะมีการลาสิกขาในวันที่19สิงหาคมนี้ครับ
1: นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับทางด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงนะครับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเขตพื้นที่กองพลฐานราบที่6ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดสุรินทร์ก็ร่วมบูรณาการนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายและก็สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการทหารและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับขณะที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ยังคงมีเหตุที่มีการลอบทำร้ายแล้วก็ลอบยิงนะครับล่าสุดก็ทำให้ในส่วนของกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนี่ยเสียชีวิตส่วนภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ขณะนี้เขากำลังปิดล้อมพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณบุญยฤทธิ์ผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Music start your day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินNo spoon.
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: เอาละคุณผู้ฟังต้อนรับกลับมาสู่ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมถึงเวลาแล้วที่เราจะมาฟังหนึ่งเพลงที่พิมพ์แอบสปอยไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกว่าเฮ้ยพระเอก MV เขาหล่อมากคุณผู้ฟังหล่อตะโกนอ่ะแบบใจมันใหญ่จะร้องตะโกนอ่ะนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้กันคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนออมสติกันไว้ก่อนนะเพราะว่าฟังปุ๊บเนี่ยคุณจินตนาการภาพพระเอก MV เนี่ยสติคุณอาจจะหลุดได้เลยนะครับผมออมสติเนี่ยไม่รู้ออมยังไงแต่ถ้าจะออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับคุณผู้ฟังออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยคืนทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับผมฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับผมกรณีถอนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมมาคุณผู้ฟังผลงานเพลงต่อไปนี้ครับเป็นผลงานเพลงที่คลอดออกมาจากโปรเจกต์ชื่อว่า Beef จากพี่วง The Years ที่มีชื่อว่าทรยศครับคุณผู้ฟังพี่คนนี้เนี่ยเขาทำการรวบรวมเอาศิลปินอินดี้ที่หลากหลายคนเนี่ยเล่นแบ็กอัพให้กับหลายๆวงนะครับผมและเอามารวมกันว่าเฮ้ยศิลปินคนไหนที่แบบมีของแต่แค่ยังไม่มีที่ให้โชว์เขามารวมตัวกันในโปรเจกต์นี้ครับและหนึ่งศิลปินที่อยู่ในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ Beef มีชื่อว่า Goofy Glasses ครับคุณผู้ฟังเป็น2คนที่ปกติเนี่ยเล่นแบ็กอัพให้กับ Serious Bacon นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาหันมาทำผลงานเพลงเองแล้วเพลงนี้เป็นสไตล์ฟังดิสโก้ครับผมเป็นซาวด์ที่พี่ทรยศบอกว่าปกติแล้วรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำกันซาวด์เนี่ยซาวด์ที่มันมีความดิสโก้มีความฟังมีความเต้นๆนิดนึงอยากให้ลองไปฟังกันกับเพลงนี้หนึ่งเพลงที่พระเอก MV หล่อมากเพราะว่า DJ พีมไปเล่นมาฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจาก Goofy Glasses นี่คือด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดครับ

จำเก่งจากพี่ก๊อฟ FHERO featuring กับพี่ทิลเลอร์เบิร์ดครับผมและก่อนหน้านั้นไม่อยากทำให้ใจลำบากใจกับเดอะไวท์แฮร์คัทครับคุณผู้ฟังชุดเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมก่อนจะทรานซิชั่นต่อไปกันที่แฉข่าวเช้าครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับหวังว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณผู้ฟังทุกคนนะและก็แน่นอนวันนี้ก็หวังว่าจะเป็น Start Your Day ที่ดีของทุกคนเช่นเดียวกันที่มาจูนอินใน EFM Morning Mood นะครับตอนนี้ใครถึงไหนกันแล้วบ้างใกล้ถึงออฟฟิศกันหรือยังส่งเข้ามาแชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังวันนี้รถไม่น่าติดมากนะผมเดานะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมรู้สึกว่ารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่เหมือนคนยังไม่ค่อยใช้รถกันไหมตอนเช้าตอนเย็นไม่ค่อยติดไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเรลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วยคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งไกลบ้านครับเดี๋ยวอยู่กับพิมพ์ต่อได้ที่แฉข่าวเช้าคุณผู้ฟังขอทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงจากพี่ตู่ภพธรอย่างโปรดอย่ามาสงสารแล้วก็พี่เป้ MBL อย่าง Happy Wife Happy Life ครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับทุกท่านผม MBL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามปมทุจริตสอบท้องถิ่นกสทเตรียมประกาศบัญชีใหม่วันนี้หลังประกาศเอาผิดผู้ทุจริตแล้ว 5,925 รายและครอบครัวหลุนโซโล่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนชาปนกิจ 11 สิงหาคมติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา10นาฬิกาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้น11นาฬิกาจะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกัน10นาฬิกา50นาทีที่รัฐสภาประธานวุฒิสภาให้การรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนผลประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเมื่อวานนี้ยึดมติกสทเอาผิดผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายจ่อประกาศขึ้นบัญชีใหม่วันนี้และวันนี้ทางครอบครัวของฮลุนโซโล่จะเคลื่อนย้ายร่างของน้องกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมเวลา10นาฬิกาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมอบหมายทนายความไปยื่นฟ้องเลขาธิการปปช.และรองเลขาธิการปปช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสแปลงครับ
4: จังหวัดตากแจ้งเตือนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ย้ำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
6: นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ห้ามเผยแสดงของจังหวัดตากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเน้นเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยและเทือกเขาเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุมชนเมืองเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่การระบายน้ำไม่สะดวกระวังดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลาดชันและภูเขาเป็นต้นเพราะมีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: สวัสดีครับผมสวัสดีน้องมะตูมสวัสดีน้องพิมพ์นะฮะ
5: สวัสดีพี่ชาวชาว
4: มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แชร์
5: ชาวชาว
4: นะครับผมวันนี้เป็นชาวพิมพ์มะตูมนะครับ
5: ครับผม
4: นะฮะดูแลคุณฟังนะครับผม2ชั่วโมงเต็มเลย
5: เสียดายเน
4: า
5: ะ
4: สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับ
5: อืมเสียด
4: าย8สิงหาคมเสียดายอะไรลูก
5: ที่พูดเขาออกไงมันน้อย
4: อ๋อ
5: เห็นกันอยู่แบบหลัดๆอะไรอย่
4: าง
5: เงี้ย
4: ไม่เมื่อวานเขาไม่ได้ล่ำลาอะไรเหรอ
5: คือเขามีปาดน้ำตาแล้วก่อนเดินลงจากลิฟต์แล้วบอกเออตูมนี่คือแบบรูปสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันรวมกันในลิฟต์แล้วนะพี่คงจะต้องออกไปอะไรเง
4: ี้
5: ยออกไปขึ้นคู่แข่งปะอะไรนะไปไหนอ่ะ
4: เหรอ
5: เ
4: ออพี่ไม่รู้เลยเมื่อวานนี้เห็นแกก็ซึมๆออกไปเหมือนกัน
5: เห็นเขาบ่นอยู่ว่าอยากเปลี่ยนเจ้านายอะไรเงี้ย
4: เหร
5: อหนูก็ได้ยินมาไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเรื่องคนอื่นหนูไม่พูดอยู่แล้วมันไม่ด
4: ีค่อนข้างแรงกันนะ
5: เขาเหรอ
4: ไม่เราเราเขาไม่อยู่ก็นั่งแรงเหมือนก
5: ัน แต่ไม่เป็นไรต่อให้วันนี้พี่พูดติดตุ่มแซวเล่นนานนางติดภารกิจ
4: ครับผมมีใครคงถ่ายละครว่ากันไป
5: ใช่ซึ่งนางก็เลยส่งน้องชายที่กำลังจะปลุกปั้นเป็น the next generation ของ A Time Leader นะฮะก็คือเคเบิลนะครับซึ่งวันนี้
6: ไม่ใช่ไม่มา
5: ใช่ไง
6: เดี๋ยวมาต่อ
5: กำลัง
4: ส่งอยู
6: ่โอเค
4: เฮ้ยนี่ก็รีบร้อนอีกแล้ว
6: รอเลย
5: ปุ๊บพอแบบเคเบิลก็คือเป็นคนที่มาจัดแทนตลอดเลยอย่างนี้ปุ๊บแต่วันนี้เคเบิลก็ติดภารกิจอีกก็เลยส่งแบบเรียกว่าดีเจอะไหล่ตัวท็อปดีกว่
4: า
5: ที่สามารถเป็นฟันเฟืองขององค์กร A Time ได้
4: ถูกต้อง
5: ต้องขอบคุณจริงๆนะครับดีเจแนนนะครับที่แบบคอยแบบ
4: นะฮะ
5: อยู่ซัพพอร
4: ์
5: ต
4: แฟนคลับน้องเยอะอยู่แล้ว
5: ใช่
4: แล้วแนนก็รู้จัก The Voice ด้วย
5: ใช่ถูกต้องแล้วมีความสามารถสูงมาก
4: ช่วงนี้สวยด้วย
5: ใช่ถือว่าเป็น
4: พาคุมโปงเนี่ยสบาย
5: แน่นอนเลยก็ขอบคุณแล้วกันนะฮะสำหรับน้องๆที่มาช่วยกันตลอดอ่ะแล้วข่าวอะไรกันครับ
4: แต่น่าเสียดายน้องแนนมันจะมาไม่ได้
5: อ
4: ้
5: าววันนี้แนนไม่มาหรอ
4: มาไม่ได้ติดภารกิจฮะ
6: มีคนนึง
4: มีคนนึงเลยคนนึงคนนี้นี่บอกได้เลยว่าโหหลายคนชอบแล้วมีแฟนคลับอยู่แล้ว
5: เขาเรียกว่าฐานออนไลน์ตอนนี้เขาเอาไปกินอยู่ด้วยมุกที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเข
4: า
5: ด้วยคาแรคเตอร์น้ำเสียงที่แบบเป็นแบบเนเจอร์ที่แบบยูนิคของเขา
4: เป็นขวัญใจวัยรุ่น
5: เรียกว่าเจนซีนี่คือรักเขาเลย
4: ถูกต้อง
6: มันคงเป็นใครไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะ
4: นั่นคือพี่อ้อมสุนิสาฮะแต่น่าเสียดายพี่อ้อมสุนิสา
5: เมื่อกี้พี่อ้อมติดสายอยู่
4: ถูกต้องเขาไปจัดกับกรีนไว้พี่อ่านนะแล้วกว่าที่จะมาตรงนี้เนี่ยพี่อ้อมบอกว่าเออเดี๋ยวเขามีงานต่อก็วันนี้เนี่ยขออนุญาตวันนึงแต่ถ้าวันอื่นเนี่ยเขามาได
5: ้
4: นะครับพี่อ้อมก็เลยต้องส่งน้อยคนนึงมา
5: เรียกว่าคนนี้พี่อ้อมก็บอกว่าเฮ้ยฝากฝังเลยนะ
4: ครับ
5: เอทามไม่มีเขานี่อาจจะถึงเขาอับปาง
6: ถึงเวลาถึงเวลายอมรับความจริงละ
4: แล้วคนนี้นี่คือเรียกได้ว่านะเป็นแบบมีกระแสตลอด
5: โอ้
4: นะครับผมอยู่ในกระแสอยู่ในแบบอยู่ในข่าวมีทุกๆวันขึ้นฟีดอยู่บ่อย
5: ๆ
4: และที่สำคัญคือตอนนี้มีคนเริ่มติดตามเขาเยอะมาก
5: แ
4: ล้วเหมือนเขากลับมาอีกครั้งนึงละ
5: ใครฮะ
4: นะครับคุณพีเคฮะ
5: ต้องยอมรับ
4: คุณพีเค
5: พีเช่า
4: คุณพีเค
5: เดี๋ยวก่อน
4: กับคุณไง
5: สงสารน้องมันเสียใจเอาพูดเลยก็ได้วันนี้นะครับขอบคุณจริงๆบุคคลที่ทำให้รายการแชร์มีวันนี้นะครับจะไม่แซวจะไม่เล่นแล้วขอบคุณพี่กวงครับ
4: ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณมากที่คอยมาเปิดให้เราดูแลซาวของเราต่าง
4: ๆถูกต้อง
5: มาเราเข้าข่าวกันดีกว่าพี่ชาว
4: ไปที่ข่าวแรกเลยละกัน
5: ข่าวแรกของเรานะครับผม
4: นะฮะ
6: ครับผลชันสูตรออกมาแล้ว
5: เสียงสั่นเสียงคุณเครือสั่น
6: หนาวครับ
5: อ๋อหนาว
6: หนาว
4: น้องพิมพ์วันนี้
6: จำชื่อได้แล้ว
4: โอ้โหน้องพิมพ์ครับมาแล้วฮะเด็กปั้นในสังขัดผมสังคบผม
6: สวัสดีครับผมสวัสดีฮะ
4: สุดยอดตรงนี้ปล่อย154พี่ก็ดีใจมากนะครับยังไงวันนี้ฝากฝังด้วย
6: เต
4: ร
6: ีย
4: มปอดโยกปอดแข็งกันได้แล้ว
6: ฝังลึกๆเลย
4: นะฮะวันนี้สัก3เรื่องนะ
5: เหมือนสิ้นเดือนนี้เอทามีเอาติ้งเนาะ
6: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: พี่ไปปะ
6: ไปแน่นอน
5: นั่นไงทำให้พี่ตัดสินใจง่ายขึ้น
6: โอ้โหไปแน่นอน2วันเลย
5: เออกูไม่ไปหรอก
4: นะฮะไปเยอะๆนะ
5: ไปฟังมุกมึงในงานหรอ
6: ใช่ๆเขาบอกอยากให้ดีเจจับไมค์นี
5: ่งั้นเอางี้ขอลองน้ำจิ้มแบบดึงแขกดึงใจพี่ให้ไปสักหนึ่งมุกก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าข่าวว
6: ันนี้เอาตั้งแต่เริ่มเลย
5: เปิดมาเลย
4: เปิดหัวม้วน
5: เปิดหัวม้วนมาเลยน้องพิม
6: บาทหลวงครับ
5: เฮ้ยไปใส่ศาสนาวะ
4: จินนี่ไม่มาแล้ว
5: เป็นความเชื่อยังไงบาทหลวงยังไงบาทหลวงยังไง
6: มันมีผู้ชายคนหนึ่ง
5: เ
6: ขาเดินเข้าไปในโบสถ์หนึ่งค่ำๆเลยเขาต้องการไปสารภาพผิดเขาเดินตรงเข้าไปในห้องสารภาพบาปเขาพูดกับบาทหลวงว่าผมต้องการมาสารภาพบาปครับบาทหลวงตอบกลับมาจากอีกห้องหนึ่งว่าทำไมคุณไปทำอะไรผิดม
5: า
6: ผู้ชายคนนั้นตอบว่าผมไปโกงเงินเพื่อนมาครับบาทหลวงแบบเฮ้ยทำไมคุณถึงทำแบบนั้นผู้ชายก็บอกว่าผมไม่มีทางเลือกจริงๆครับผมต้องทำยังไงเพื่อจะแก้กรรมครั้งนี้ได
5: ้
6: บาทหลวงก็เลยตอบผู้ชายไป
5: ว่า
6: คุณเตรียมเงินไว้ 1,000 บาทออกจากโบสถ์ไปคุณเดินเจอใครคนแรกคุณให้เงิน 1,000 บาทนี้เขาไปเลยทันทีไม่มีข้อแม
4: ้
6: ผู้ชายก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเงิน 1,000 บาทแล้วเดี๋ยวผมจะเดินออกไปเดี๋ยวนี้เลยผู้ชายก็เลยคุยกับบาทหลวงเสร็จปุ๊บเดินออกมาจากโบสถ์เดินออกมาไม่เจอใครตรงไปเรื่อยไม่เจอใครจนสุดท้ายเขาเดินเข้าไปในตรอกซอกซอยนึงที่มีความเปลี่ยวสูงมากเขาก็เลยเดินตรงเข้าไปในซอยนั้นเขาเจอผู้หญิงคนนึงอยู่ท้ายซอยแต่งตัวแบบเซ็กซี่เลย
5: เ
6: ขาก็เลยเดินตรงไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยื่นเงิน 1,000 ให้
5: ถ่ายบาปเลย
6: ทันทีที่ผู้หญิงเห็นเงิน 1,000 หันมาหาผู้ชายแล้วบอกว่าโหพี่ 1,000 ไม่พอหรอกหนูอะต้อง 3,000ผู้ชายก็แบบเฮ้ยก็บาทหลวงบอกพี่แค่ 1,000 ก็ 1,000 ดิผู้หญิงคนนั้นก็เลยหันมาตอบว่าเอ้าก็บาทหลวงเขาลูกค้าประจำ
5: สบู่เดลิฟธนาคารนะครับเป็นสบู
6: ่ดาวรุ่งเลยขับเคลื่อนวงการนะ

0: เพราะว่าตุ่มน้อมรับไว้เป็นความรับผิดชอบตุ่มนั้นก็ต้องขอโทษท่านผู้ฟังนะ
1: บาทหลวงตีหม้อแต่เช้า
2: ครับผมบาทหลวงประจำไงก็ผัดเดียวพอ
1: ครับ
2: ใช่
0: เข้าข่าวดีกว่าฮะผมอยากอ่านข่าวแล้วผมไม่อยากเข้าคุณแล้ว
1: พี่ว่าจินนี่แม่งตลกว่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรอฟังจินนี่แล้วล่ะเพราะว่าบาทหลวงคนเดิมไม่เริ่มไม่ห่า
2: แล้วอ๋อบาทหลวงเริ่มเบาๆแล้ว
1: เพราะบาทหลวงมา2รอบแล้ว
0: โค้ชคุณเริ่มไม่โอเคแล้ว
2: โค้ช
0: ไลฟ์โค้ชคุณเริ่มผิดหวังในสิทธิ์แล้วนะคุณต้องรีบ
2: มันเช้าไงวันนี้มันเช้าไงมาถึงเราใส่เลยมันอาจจะยังแบบต้องรับมีดก่อน
0: เฮ้ยมูชีปนัดดาฮานะคะน้องเล่าดีด้วยเป็นไร
1: เป็นแฟนคลับไงถามได้เป็นไร
0: ซัพพอร์ตเกินไปไหม
1: เป็นแฟนคลับไง
0: เออ
1: เ
0: ออ
1: เลยฮะ
0: โอ้
2: เขาก็พูดความในใจเฉยๆพี่มันตูมโถ
0: อ่ะเราเข้าข่าวดีกว่าครับเรื่องราวของน้องฮารุณนะฮะผมก็หลังจากที่ร่างฮารุณนะครับถึงไทยเมื่อเช้าวันที่6สิงหาที่ผ่านมาก็ครอบครัวก็นำร่างส่งชันสูตรนะครับ3ที่นิติวิทยาศาสตร์ครับล่าสุดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรองผู้อำนวยการสถาบัน

0: โดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่นะฮะอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและก็สารเคมีนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยเนาะซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ยืนยันว่าจะมีการประสานงานกับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนี้ทางครอบครัวก็ได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทำการเคลื่อนร่างน้องฮารุนนะฮะออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจยังภูมิลำเนาต่อไปซึ่งส่วนใบมรณบัตรทางจอร์เจียยังไม่ได้ระบุเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับซึ่งการผ่าชันสูตรของจอร์เจียเป็นไปตามมาตรฐานเบื้องต้นยังคงไม่พบความผิดปกติใดๆในส่วนการตรวจสารพิษเนี่ยต้องดำเนินการผ่านแลบคาดว่าจะรู้ผลภายใน 1-2 สัปดาห์นี
1: ้ก็เดี๋ยวต้องเอาทางของจอร์เจียมาเทียบกับทางบ้านเราเนาะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหลุนเนี่ยนะครับก็เกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางเมื่อวานนี้ทางโรงทางด้านรองผอ.นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะเกิดมาจากการเรื่องกับเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อของหัวใจก็คือหัวใจล้มเหลวเขาจะอาจจะต้องเช็คว่ามีเส้นเลือดเส้นใดที่มันไปตีบหรือเปล่าบริเวณที่หัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อของน้องฮารุนเนี่ยนะครับมีกล้ามเนื้อตายหรือไม่แล้วก็รวมถึงการไหลตายเนี่ยโรคไหลเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักหนึ่งคือมาจากกรรมพันธุ์ด้วย2ก็คือคนเอเชียเนี่ยจะมีโรคเนี้ยอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะครับบ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยมีโรคนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนเอเชียซะส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการผิดปกติของการเต้นของหัวใจนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้านะครับสื่อกับไฟฟ้าเนี่ยที่ระบบหัวใจในการกระตุ้นการเต้นของหัวใจเนี่ยมันทำงานผิดปกติก็เลยเกิดอาการที่แบบทำให้แบบหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมานั่นเองนะ
2: ใช่ครับเขาบอกว่าในคนเอเชียประมาณ 500-1,000 คนเนี่ยความจริงเคสเนี่ยพบได้ประมาณ1คนจาก 1,000หรือ500เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมาก
1: ๆ
2: ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุแหละที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมันตรวจสุขภาพประจำปีกันนะครับผมแล้วก็กินดีกินอาหารดีๆนะครับก็จะได้ดูแลสุขภาพกันไปในตัวด้วยนะคร
1: ับถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮารุนโซโล่ด้วยนะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็รอผลสรุปนะครับจากทางด้านจอร์เจียนั่นเองนะฮะมีอีกหนึ่งข่าวให้ติดตามกันเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณเต้ดากอนฟรายรู้จักไหม
3: รู้จัก
2: ช
3: ี
2: ผมไม่รู้จักครับ
1: น้องพีไม่ทันใช่ไหม
2: ไม่ทัน
1: ครับวงพี่ดากอนฟราย
2: ผมพันดากอนบอล
1: อ๋อดากอนบอลเบสต้า
2: ใช่แล้ว
1: คุณลิลินไหม
2: คุณลิลินมอนโร
1: คุณลิลินนะครับผมไม่ใช่แม่มอนโรไม่เกี่ยว
2: อ๋อเหรอฮะ
1: คุณลิลินอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเราตลกกว่า
2: อ๋อเหรอ
1: ตลกกว่าเล่าเรื่องเยอะเลยเราแซกแซกแซก
2: บัตรหลวงที่มาตั้งแต่เช้า
1: เหงาไปแล้วเรียบร้อย
2: อ๋อเหงาไปแล้ว
1: ใช่นะครับคุณเต้ดากอนฟรายฮันล่าสุดเนี่ยแฟนสาวแจ้งความเหตุแฟนหนุ่มปั่นจักรยานหายตัวไปผิดปกติวันเกิดเหตุร้ายนะครับเพราะว่าคุณเต้เนี่ยนะครับเมื่อเวลา 6:30 นะครับของวันที่6สิงหาคมเนี่ยนะครับนางสาววรัยพันธ์นะครับหรือว่าแฟนสาวของคุณเต้ดากอน5นะครับอายุ46ปีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าคุณเต้ดากอน5ได้หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยานยนต์รถจักรยานนะครับช่วงเวลาประมาณ 04:00 วันที่6สิงหาคมนั่นเองนะครับเมื่อประมาณเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้นะครับผมได้ปั่นรถจักรยาน2ล้อนะครับออกจากบ้านพักย่านบางกรวยแล้วก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปการไฟฟ้าบางกรวยแต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยานนะครับพร้อมกับสะพายเป้สีดำออกจากบ้านพักไปโดยไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวออกไปด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผม
2: ต่อมาครับผมพี่เต้วง Dragon 5เนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจึงเกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวครับผมซึ่งต่อมาครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้โทรศัพท์สอบถามกับทางแฟนของพี่เต้ Dragon 5เนี่ยซึ่งเขาก็เปิดเผยว่าแฟนเขาออกจากบ้านพักไปอย่างผิดปกติครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่เต้เองครับเมื่อออกไปปั่นจักรยานเนี่ยจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยทุกครั้งครับผมและหลังปั่นจักรยานเสร็จเนี่ยก็จะกลับมาบ้านพักในทันทีไม่เคยหายตัวไปแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ทำการโทรศัพท์สอบถามไปยังเพื่อนสนิทกลุ่มต่างๆครับผมไม่มีใครพบเห็นตัวเขาเลยครับโดยความเป็นห่วงที่ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาหรือเปล่าก็เลยรีบเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจนะครับผมให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยกันหาตัวก่อนนะครับซึ่งเพิ่มเติมครับผมรถจักรยานของพี่เต้ที่ขับออกไปเนี่ยเป็นรถจักรยานสีครีมครับพี่เต้เองวันนั้นไม่ได้ใส่หมวกนะครับผมไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์ไปแต่สะพายเป้ไปครับผมเพราะฉะนั้นหากใครที่พบเจอเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาแจ้งได้นะครับผมที่เพจข่าวคนนนท์ครับ
1: ครับยังไงก็ขอให้น้องเต้ปลอดภัยเนาะนะครับอาจจะแบบว่าปั่นไปแล้วก็อาจจะแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ติดลมแล้วก็อาจจะกลับบ้านช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยใครมีข่าวอัปเดตว่าเจอน้องเต้แล้วเนี่ยก็ส่งมาบอกทางเราด้วยแล้วกันจะได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงบอกกัน

0: ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะสำคัญก็คือรถจักรยานสีครีม
1: ครับ
0: นะครับไม่ใส่หมวกนะแล้วก็ไม่ได้กระเป๋าสตางค์ไปแล้วก็โทรศัพท์ไม่ได้ไปด้วยอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยนะครับปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยแล้วไปตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ตีสี่ด้วยนะครับแล้วก็ภรรยากลัวหวั่นว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะฮะยังไงวันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะครับถ้าได้ข่าวยังไงก็บอกทาง EFM ของเราก็ได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ขอให้น้องเต้ Dragonfly ปลอดภัยแล้วกัน
1: ครับผมอย่าลืมครับพบเจอเบาะแสแจ้งได้ที่เพจข่าวคนนนท์นะครับ
0: ครับนะฮะก็มาบอกคุณผู้ฟังกันสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ๊หน้าตาน้องเต้เป็นยังไงก็คุณผู้ฟังก็ลองเซิร์ชดูแล้วกันใน Google ก็ได
2: ้ Google
0: นะฮะพี่เล่น Google นะครับใน Google ก็ Google เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูเดี๋ยวมีหน้าเต้ออกมาคุณจะได้แบบไปเจอคนปั่นจักรยานสีนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกแล้วหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะได้แจ้งได้นะครับ
3: ครับ
0: นะฮะ
3: ขอให้เจอไวๆนะฮะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็เป็นห่วงแหละ
0: ขอให้ปลอดภัยแล้วกัน
3: ใช่นะครับผมมาเรามาเรื่องราวของคุณครูที่มีการโพสต์ระบายว่าสอนมากว่ามากกว่า30ปีเนี่ยไม่มีเด็กเจนไหนเนี่ยเตี้ยเท่าเจนนี
1: ้
3: คำว่าเตี้ยไม่ใช่ตัวต่อเต่าด้วยนะฮะ
1: ดื่มนมน้อย
3: ใช่ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่หรอครับ
3: คือเขาดื่มอัลมอนด์บรีสนั่นแหละ
0: ก็คือเฮี้ยม
3: แต่ว่าคือเฮี้ยมจริงๆอันนี้คือแบบไม่ได้เลยแบบชังราสุดๆนะครับ
1: จันทรา
3: ชาวเน็ตก็แบบแชร์แบบแห่กันเห็นใจครูเนาะเพราะว่าหลังจากที่รู้สาเหตุที่ครูโพสต์ระบายเพราะจริงๆอ่ะข้อความของครูค่อนข้างแรง
0: ครับ
3: เนาะคือมีครูคนนึงครับเขาใกล้เกษียณนะมีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของตัวเองใน Facebook ว่าเป็นครูมาตั้งแต่ปี37ลูกศิษย์รุ่นแรกเนี่ยอายุ45บวกสอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนเลี่ยหุยได้ขนาดเท่าเด็กเจนเลี่ยหุยนี่อีกแล้ว
1: ตายแล้ว
3: ข้อความที่ครูโพสต์ออกไปคนแชร์กันกระหน่ำครับ
0: ค่ะ
3: ใครที่ได้อ่านในตอนแรกก็คงคิดว่าเฮ้ยทัวร์ถล่มครูอย่างแน่นอน1การเป็นครูมาโพสต์วาดสิทธิ
1: ์
3: 2คือคุณใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นครูมันจะอะไรขนาดนั้นเด็กส่งกันบ้านไม่ทันแล้วมาด่าหรอ
1: พิมพ์ภาษารูได้นี่ไม่ใ
3: ช่แล้วปรากฏว่าคุณครูเนี่ยกลับกลายเป็นได้รับความเห็นใจแทนและเข้าอกเข้าใจว่าชาวเน็ตเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยเห็นใจครูกับเคสนี
0: ้
3: เมื่อคนถามถึงสาเหตุที่ออกมาโพสต์ระบายนะครับครูท่านเนี่ยจึงได้ระบายเป็นข้อความอีกครั้งว่าจะให้แม่มาช่วยชักว้าวให้เนี่ยเลี่ยหุ้ยเกินคนแล้วค่ะนอกจากนั้นนะฮะยังมีชาวเน็ตอีกหลายรายครับที่ได้อ้างว่าเป็นครูเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอกับสิทธิ์ตัวเองมาเหมือนกันสำหรับสาเหตุนะครับเอางี้ได้มีเฟซที่ชื่อว่าออสครับ
1: ครับ
3: เพื่อนครูเล่าที่มานะครับบอกว่าได้โพสต์เรื่องราวประเด็นดังกล่าวโดย Facebook ที่ชื่อว่าออดครับนะที่มาเอามาจากอันนี้นะได้มีการพูดคุยกับครูแดงคนเนี้ยครูแดงอ่ะเป็นคนที่โพสต์ข้อความที่เป็นไวรัลเขาบอกว่าวันนี้ขออนุญาตแชร์ความรู้สึกและเรื่องราวเพื่อแจ้งความถูกต้องให้ข้อมูลไปในทางทิศทางเดียวกันเนาะกรณีเรื่องราวครูแดงเนี่ยครูแดงเนี่ยนะครับเป็นคุณครูสอนภาษาไทยครับท่านผู้ฟังที่จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในระดับขยายโอกาสเพียงช่วงข้ามคืนครับเรื่องราวของครูแดงเนี่ยสังคมพากันแชร์กันเนี่ยอยู่ที่18ล้านวิวนะซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะตั้งแต่วันที่ครูแดงเริ่มโพสต์เรื่องราวหน้าเฟซเนี่ยมันไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เลยซึ่งครูออสเนี่ยพอเห็นโพสต์ก็ได้โทรหาครูแดงทันทีพอไม่เห็นครูแดงใช้คำพูดหยาบคายบนโซเชียลมีเดียของตัวเองเลยครับแต่วันนี้จะเห็นอีกมุมนึงคือเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆพากันเมนให้กำลังใจบ้างด่าทอบ้างไล่ให้ไล่ออกบ้างเพราะเช้าวันนั้นมีนักเรียนกลุ่มนึงมาสายผมเปียกมาเลยเรื่องราววันนั้นเหตุการณ์มันเกิดอันนี้ขึ้นสมมติว่าไอ้นี่คือนักเรียนเนาะ
1: ฮะแล้วสมมติโหดด้วย
3: ก็เธอเป็นเด็ก
1: ครับ
3: ได้เดี๋ยวผมมาสาย
1: ครับ
3: ผมเปียกมาเลยด้วย
1: เฮ้ยโหเดี๋ยวไม่ต้องสมมติขนาดนั้น
0: ตกฝนตก
3: เอาผมไม่เหมือ
1: นขนาดนั้น
3: ผมเปียกมาเลยเมื่อเข้ามาถึงห้องเรียนนี่สมมตินี่เป็นคุณครูแดง
0: ครับ
3: เข้ามาถึงครูแดงกินอะไรฮะ
0: กาแฟคร
3: ับ ครูแดงกินกาแฟ
1: ครูแดงไม่ได้
3: พอผมเปียกเข้ามาพอถึงเข้ามาในห้องปุ๊บไม่สนใจไม่ทักไม่อะไรไม่สนใจไม่ฟังการเรียนการสอนเอาพัดลมแบบมือถือฮะนี่ออกมานั่งเป่าผมให้แห้งในห้องเรียน
0: มาก็มาสายผมก็เปียกมาถึงก็ไม่สนใจอะไร
3: ทำไมคุณทำให้เห็นภาพวะ
0: ก็ต้องดูว่า
3: ไม่ได้เกิดสำนึกถึงมารยาทที่ตัวเองมาสายและอยู่ในห้องเรียนเลย
0: ครับ
3: เมื่อครูแดงถามว่าทำไมถึงมาสายถามเลย ครูแดงถามว่าทำไม
2: ครูแดงถามผมหน่อย
0: อ้าวนักเรียนทำไมมาสายอ่ะ
2: ก็
3: เขาตอบกลับมาว่า
2: ตื่นสายครับจานพอดีว่าชอวอมันไม่แตกสักที
0: อ้าวเหรอก็คือตื่นสายด้วย
2: ตื่นสาย
0: แล้วก็จะมาเรียนก็ชักว่าวด้วยโอ้คุณเป็นเด็กนักเรียน
3: แล้วไม่แตกสักทีด้วย
0: แล้วก็ไม่เสร็จด้วย
3: แล้วมีเพื่อน
0: นี่คุณตอบครูแบบนี้เหรอ
3: ตอบครูยังไม่พอ
0: พีคตอบแบบนี้เลยเหรอ
3: ตอบแบบนี้แต่พีคกว่านั้นเพื่อนที่ส่งเสียงพูดจาข้ามห้องเนี่ยตะโกนว่าเอ้ยไอ้พิมทำไมแม่เองช่วยวะให้แม่ช่วยชอวอดิจะได้เสร็จเร็วๆจะได้มาเรียนเร็วๆกลายเป็นเรื่องราวขำขันกัน
0: ก็คือ
3: ต่อหน้าครู
0: เพื่อนนักเรียนก็เสริมอีก
3: เสริมว่าทำไมแม่ช่วย
0: แม่ช่วยจะได้เสร็จเร็ว
3: ถูกช่วยกลายเป็นเรื่องที่แบบพาดพิงบุพการีตอบโต้กันข้ามหัวครูแดงในห้องครับ
0: หยาบนะเนี่ย
3: เป็นเรื่องที่แบบโกกาการพูดคุยปกติอวดโชว์
0: อ
3: ่ะนั่นคือหนึ่งไม่ให้เกียรติครูมากๆนะครับแต่ครูไม่ได้ดุด่าว่าใดๆนะได้ปฏิบัติหน้าที่สอนต่อไปอย่างปกติเพราะมีนักเรียนกลุ่มที่สนใจและทำงานตามที่รับมอบหมายอยู่ด้วยครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ให้คุณสัมผัสถึงชีวิตของครูมืออาชีพที่ใกล้เกษียณเนาะแต่สภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครูก็ต้องเซฟตัวเองเมื่อเหลืออดเหลือทนก็ต้องผ่านกระบวนการสื่อโซเชียลบ้างแหละแต่นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นไวรัลสำคัญที่สังคมเม้นกันทั้งทางบวกและทางลบอย่างน้อยวันนี้ครูออยก็ได้ใช้พื้นที่เล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้กับครูแดงนะครับหวังว่าโพสต์นี้ทำให้คนติดตามเรื่องราวทราบถึงข้อมูลความจริงด้วยนะว่าทำไมครูแดงถึงมาโพสต์แบบนั้นซึ่งครูแดงก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับผมคือล่าสุดเนี่ยโพสต์มันเป็นไวรัลไม่หยุดเนาะชาวเน็ตเข้ามาบอกครูว่าครูครับไหนๆแล้วช่วยสาดพฤติกรรมอุบาทของเด็กให้ผู้ปกครองได้ตื่นรู้สักหน่อยอย่าได้แบบลูกฉันเป็นคนดีให้รู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนน่ะลูกคุณเป็นคนขนาดไหน
0: โอ้อยากให
3: ้
0: เด็กเรียนได้เจอมาตูเป็นคุณครู
3: โอ้โห
0: นะนะฮะ
3: พูดเรื่องชาวอะไรจ๊ะ ซึ่งคุณครูได้เข้ามาตอบนะ เขาบอกว่าครูแดงบอกว่าแค่โพสต์ลอยๆไปงั้นแหละค่ะเผื่อว่าแม่มันจะผ่านมาเห็นปรากฏว่าคนทั้งโลกเห็นแล้ว
1: แต่
3: แม่มันยังไม่เห็น
0: โอ้โหนี่ต้องเจออาจารย์มาตูนะอาจารย์พิเศษมาตูนะฮะ
3: ไปทำอะไรมา
2: ชูวับมาครับจานผมชูวับมามันไม่เสร็จสักทีครับจานมันเต้นนานเลย
3: ชูวับชูวับ
0: ครูครับ
3: อะไรฮะ
0: พี่ไม่เสร็จกันตั้งแต่เช้าเลยครับจักเป้า
3: บ่อนี่เข้าห้อง
2: ชูวับ
0: ครับครับผม
3: ให้เกียรติครูหน่อย
0: อ
3: ่
0: าฮะ
3: เด็กชายพิมพ์
2: ครับ
3: ไปรอที่ห้องฝากของ
0: ไอ้เนี่ยมึงต้องเจอม
3: ึ
0: งต้อง
3: เป็นไร
0: มึงต้องเจอจานตูม
2: ไม่พูดจาไม่ดีไงก็ต้อง
3: ทันบนก็ต้องทันบน
0: รับรองตูมสิ้นแน
3: ่ไม่แต่ตูมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเรามาพูดกันในเชิงที่มันแบบสนุกสนานแหละเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานที่ศึกษาครับมันเป็นสถานที่แบบศักดิ์สิทธิ์เนาะ
0: เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในห้องเรียน
3: สำหรับนี้นะเอาจริงป้าเด็กรุ่นใหม่เราห้ามไม่ได้หรอกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนได้แซวเล่นแบบนี้กันได้เป็นเรื่องปกติตูมก็ยังเคยเจอเพื่อนแซวกันแบบนี
0: ้
3: เพียงแค่ต้องไม่มีครูอยู่ตรงนั้น
1: ถูกต้อง
3: ต้องไม่ใช่ในเวลาเรียนด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
3: หรือต้องไม่มีเพื่อนนักเรียนหญิงอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำ มันเป็นบทสนทนาที่คุยแซวกันเล่นเอง 2-3 คนกับเพื่อนสนิทได้
2: แต่ต้องสนิทมากเลยนะไม่ใช่ไปคุยกับใครก็ได้นะ
3: เออมันคือแบบคือถามว่ามันหยาบขนาดจริงๆมันไม่ได้หยาบหรอกคำหมายถึงว่าควะคำพูดประโยคมันมีอะไรที่มันหยาบกว่าคำว่าชอวอแหละแต่เนื้อหาของมันการที่ยกบุพการีมาแซวหรือมาอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
3: ันเนี้ยมันเกินลิมิตแล้วพูดต่อหน้าครูเหมือนไม่ให้เกียรติคุณครูไปเลย
0: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ครับ
0: ใช่นะฮะแค่แบบเดินเข้ามาแล้วก็ดาวไปดาวได้เป่าหัวอันนี้ก็ผิดแล้วนะ
3: อันนั้นเกินไปทำตัวเหมือนแบบเ
0: ฮ้
3: ยไม่มีกฎไม่มีระเบียบ
0: ไม่มีความเคารพคุณครูล่ะนะครับ
2: พี่ผู้ชมเคยดูซีรีส์ที่มันเป็นแบบคุณครูเข้าไปจัดการนักเร
3: ีย
2: น
3: ดูซิก็ดูสิ teach you listen
2: เออน่าโดนมากเลย
3: เออต้องเจอครูแบบนี้ teach you listen
0: นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกาลเทศะเนาะ
2: ใช่ครับ
3: คือภาพที่ฉันนึกถึงเมื่อกี้มันเหมือนตลก6ฉากอ่ะที่นิกกี้แซวกับเจแปนต่อหน้าครูเป็นสี่อะคือปะคือแซวได้กันอย่างนั้นได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันทำไม่ได้
2: ใช่เพราะว่าตลกฉากมันทำออกมามันก็แอสเซอร์เรทออกมาให้มันไม่ปกติมันเลย
3: และหยุดพูดสักทีว่าอ้าวก็ได้ตลกฉากยังทำเลย
0: อื
3: ล้อเลียนหรือเปล่าทำให้เยาวชนเป็นตัวเฮ้ยเยาวชนคิดกันเองหน่อยว่าอันไหนมันคือคอมเมดี้อันไหนมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อันไหนคือกฎระเบียบในโรงเรียนอัน
0: ไหนมันคือเรื่องจริงอันไหน
3: แล้วในโรงเรียนเธอมีครูทำผมทรงเดียวคุณเป็นสีหรอมันไม่ใช่ไง
0: ถูกต้องไง
3: มันเอามาหยิบอ้างไม่ได้
2: อย่างบาทหลวงจริงๆเขาก็ไม่ไปซื้อกินหรอก
0: เอ้านี่ก็วกไปบาทหลวงแล้วนะฮะบาทหลวงเขาเดินผ่านไปเรียบร้อยแล้วน้องเขามีงานแล้ว
3: ตูมบอกเลยนะเด็กเจนเนี้ยเป็นตัวเองไปเลยลูกพี่ชอบกับการที่หนูครีเอทีฟเป็นตัวเองแต่เป็นตัวเองไม่ว่าจะเจนไหนจะ X Y Z หรือเจนใหม่ Baby Boomer มารยาททางสังคมสำคัญมาก
0: ถูกต้อง
3: พี่เองก็ไม่ได้เป็นคนมีมารยาทนะ
0: วางตัวให้ถูก
3: ไม่ได้จะสอนใครด้วยนะแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนรู้จากการเข้าสังคมและมารยาททางสังคมในที่สาธารณะสุดท้ายแล้วสังคมอะครับจะสอนคุณเองโดยที่ไม่ต้องมีคุณครูมาสอนคุณเลย
0: โอเค
3: ครับผม
0: นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบรกได้เลยเนาะ
3: ได้ฮะ
0: นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับ
3: เบรกไปไหนฮะ
0: อะไรฮะ
3: เบรกไปไหนฮะ
2: สารภาพบาป
0: นี่ไงเดี๋ยวกลับมาก็มีเรื่องราวมาฝ่ายแล้ววันนี้อ่ะขาให้แน่นเลยวันนี้
2: โอ้ยพักก่อน
0: นะครับผมจินนี่ต้องมาแล้ววันน
3: ี้ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวจินนี่ใครเป็นแฟนคลับจินนี่รอฟังเลย
3: นะ
0: ครับเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายืนต่อแฉ
3: ช
0: าวพิมพ์ตุ่มตุ่มพิมพ์ชาวเดี๋ยวมาครับผม
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: ต้องดีน่า
9: ดีน่า
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Is that good
13: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
8: กลับมายืนต่อแฉ
9: ข่าวแฉ
8: ข่าวพิมพ์ตรงตัวพิมพ์เช้านะครับ
9: จ้าจ้
8: าความมาพูดคืนได้นะจ
9: ้
8: า
9: ใช่นี่อุ้ยแต่ฉันนั่งถ่ายไม่หยุดเลย
8: อะไรก
9: ันช่วงนี้ถ้าเกิดใครถ่ายพี่เช้าอ่ะพิมพ์ลองถ่ายติ๊กต็อกบ่อยๆ
10: คร
9: ับ จะได้ยินเพลงรูปไลให้ใจสั่น
8: เฮ้ยมัน
9: กำล
8: ัง
9: มากำลังมาพี
8: ่
9: คือเพลงนี้เป็นผลงานสุดจี๊ดของน้องอิงฟ้าวราหะครับที่มาร่วมงานกับรัชโยเป็นแรปเปอร์หนุ่มเนาะมาเสิร์ฟเพลงจังหวะสนุกสนุกฟังเพลินติดหูแล้วก็ยังมีท่าเต้นคิวๆน่ารักน่ารักให้เต้นตามกันด้วยซึ่งเพลงเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งของแคมเปญสบู่เดอะลีฟธนาคารสูตรอัปเกรดใหม่ผิวใสดูไบรท์คูณ3ครับที่มาพร้อมพลัง Triple Bright Active ผสานพลังจากธนาคารวิตามินซีและก็ไนอาซินามาย30เท่าช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสและสุขภาพดีแบบอิงฟ้านั่นเองครับความปังคืออะไรรู้ป่
8: ะ
9: เปิดตัวเพลงได้2วันยอดวิวใน YouTube ทะลุไป2ล้านค่ะ
8: เกือบโอ้
9: ทะลุเกือบ2ล้านแล้วนะคือแบบมาแรงมากตอนนี้ใน TikTok คนก็เต้นตามคือทำชาเลนจ์นี้เยอะมากแล้วด้วยใครนะฮะที่ชอบทำคอนเทนต์บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าตอนนี้มีแดนชาเลนจ์นะครับที่อิงฟ้าเป็นคนเริ่มกับแฮชแท็ก #TheLeafX อิงฟ้ารูปไลให้ใจสั่นท่าเต้นไม่ยากเต้นตามได้สบายสบายจะชวนเพื่อนมาเต้นด้วยกันหรือว่าจะทำคลิปสไตล์ของตัวเองก็สนุกเหมือนกันคือร่วมสนุกเพียงอัพโหลดคลิปพร้อมใช้แผ่นเสียงรูปไลให้ใจสั่นของ TheLeaf กับอิงฟ้าบน TikTok ก็มีสิทธิ์ลุ้นกิฟต์เซตสุดพิเศษจาก Delive จำนวน10รางวัลครับมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทครับ
8: ครับ
9: ที่มีหมวกพร้อมลายเซ็นอิงฟ้าด้วย
8: ว้าว
9: ใครเป็นแฟนอิงฟ้าหรือเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยต้องรีบไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับใครที่อยากฟังเพลงเต็มหรือว่าอยากร่วมสนุกกับ Dance Challenge ก็เข้าไปติดตามได้ที่ช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ TikTok ของ Delive ธนาคารได้เลยและอย่าลืมติด #DelivexIngfa รูปลายให้ใจสั่นด้วยครับแล้วก็มาซ้อมท่าเต้นรูปไลให้ผิวขาววิ่งกันไปเลยนะครับเพราะว่างานนี้ทั้งสนุกแถมยังมีของรางวัลสุดพิเศษรออยู่ด้วยส่วนใครที่อยากฟังเพลงเต็มก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube The Leaf ธนาคารกันได้เลยค่ะไปดู MV ป้าย
8: MV ด้วยเหรอ
11: ครับ

0: รัตโยแบบรามเท่มากเลยนะ
1: ลองสังเกตดีตอนนี้เทรนแบบโฆษณาเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเสียงสปอตแล้วเนาะ
2: ใช่เป็นเพลง
1: มันเป็นเพลงหมดแล้วเนาะ
2: ผิวใสหรือเดอร์ลี่ทริปเปิลไบแอคทีมาผิวใสแบบอิงฟ้านะคะ
1: นะฮะ
2: และฉันเหมือนรัตโยอ่ะ
1: ถูกต้องนะครับผมและที่สำคัญคือใครที่อยากได้นะคุณฟังคุณผู้ชมสามารถกดตะกร้าในบ้านแดงได
2: ้
1: เลย
2: เล
1: ยตอนนี้ได้เลยกดตะกร้าในบ้านแดงเราใครที่ชมอยู่ก็สามารถอุดหนุนได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องอิงฟ้าน้องรัตโยก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผิวคุณจะได้สวยใสเหมือนอิงฟ้านะ
2: ทำไมเธอไม่เต้นอ่ะ
0: ที่ลอนดอนที่ลอนดอนเขามีแล้วนะเนี่ย
2: ทำไม
0: หมายถึงมัทไทส์เดอะลีฟนี่มุกฟุตบอลซะแล
1: ้
0: ว
1: นะครับ
0: ไปทางฟุตบอลซะแล้ว
1: อันนั้นเป็นนักบอล
0: นักบอล
1: นะฮะนะฮะชื่อเหมือนกันมันก็เอาแล
0: ้
1: วเป็นไงล่ะแต่ละอัน
0: เดลีฟไงเดลีฟ
1: ถูกทำดีมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ
2: มาเสียบเคี้ยเนี่ย
1: นะอ่ะประชันก็
2: ไปคุณไม่เต้นแบบอิงฟ้าล่ะ
0: ผมขอไปซ้อมก่อน
2: ไม่เมื่อกี้คุณเห็นแล้วครับคนรูปอย่างงี้รูปอย่างงี้
1: นี่ขอบคุณเดลีฟด้วยนะครับนะฮะจำได้
2: งี้นี่งี้ธนาคารนี่เห็นมาน่ารัก
0: อย่างงี้ด้วย
2: อินเดียหรอแล้วถ้าเกิดเป็นแบบ
0: เอาอินเดียก่อน
2: ถ้าเกิดจะขายสบู่เดลีธนาคารแบบเป็นคนอินเดียเลยเพราะว่าธนาคารมันอิงมาจากอินเดียได้ด้วยน้อง
0: ครับ
2: มันต้องยังไงมันต้องขายยังไง
0: เอโรไกส์
1: ฮะ
0: resistless of from India
1: from India
0: from my country
1: from my country
0: my name is Vishnu
1: Vishnu นะอันนี้มาขาย
2: ซึ่งจริงธนาคารมาจากพม่าด้วยซ้ำแต่ก็โอเค
0: เอาไปส่งมา Vishnu เป็นลูกครึ่ง
2: เ
0: ป็นล
2: ู
0: กครึ่งอินเดียพม่า
1: เพราะฉะนั้นก็ไปซื้อหาไปติดตามกันได้กับ The Leaf นั่นเองนะครับ
0: ครับผมฝากด้วยฝากด้วย
1: พูดถึงอินโดอินเดีย
0: ครับ
1: แถบประเทศนู้นนี่เขาบีบแตรกันเป็นว่าเล่น
0: จริงไหมเนี่ย
1: เอ้าคุณจะอยู่ที่ถามจริงไหมเนี่ยตาใสคุณไม่ได้ดูหรอ
0: ผมไม่เคยไป
1: สารคดีเยอะมากมายเขาบีบแตรกันทั่วบ้านทั่วเมือง
0: อีผมไม่เคยไป
1: โอ้คุณไปอินเดียนี่คือแตรนี่คือเป็นเสียงแบบถ้าไม่บีบนี่คือผิดปกติเลย
0: จริงหรอ
1: โอ้เวลาขับรถนี่มาแล้วแปนถ้าเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงนี่คือแตรนี่มาทุกๆแบบ15วินาทีแต่บ้านเราเนี่ยก็คือหลายประเทศหรือว่าล่ะบ้านเราเนี่ยฝรั่งมาเขางงว่าเฮ้ยรถบ้านเราเนี่ยทำมาเนี่ยมีแล้วเขาผลิตแตรหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยบีบแตรกัน
0: จริง
1: แต่ช่วงหลังๆเนี่ยบีบแตรเท่ากับด่าแล้วนะฮะคนไทยอารมณ์เริ่มความเก็บเขาเรียกว่าอะไรความเขาเรียกว่า
0: ความอดทน
1: ความอดทนเริ่มน้อยลงนะครับผมและที่สำคัญทำไมมนุษย์บางคนเนี่ยได้ยินเสียงแตรแล้วโมโหหรือคนไทยจะแพ้เสียงแตรจริงๆนะครับไปติดตามข่าวนี้นะฮะทันไหมฮะเอาเบรกก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างส่งข้อความมาบีบแตรเท่ากับจุดๆๆเท่ากับอะไรสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร์
0: ข่าวเช้า
1: ชาวพิมพ์ตูมพิมพ์เช้าเดี๋ยวมาครับผมไปเต้น
3: แชร์ข่าวเช้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนค

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: เช้าเช้า
3: เช้าพิมพ์ตูมตูมพิมพ์ชานะคร
4: ับ จ้าจ้าจ้า
3: เป็นเรื่องราวของบีบแปด
5: แป
3: ดมานี่นะ
5: เฮ้ยพี่ด่าผมเหรอ
3: นี
5: ่แปดแปดแปด
4: เฮ้ยค้างมา
3: พี่นะครับผมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทนได้บางคนก็ทนไม่ได้บีบแต่เท่ากับด่าทำไมมนุษย์บางคนได้ยินเสียงแต่แล้วโมโหหรือคนไทยจะแพ้เสียงแตรจริง
4: ๆ
3: นะครับผม
4: ทุกคนหล่อไม่นะ
3: ไม่นะ
4: บางคนไม่ได้ฟังเสียงแต่ฟังเสียงพีมก็โมโห
3: แต่ถ้าถูกต้องนะครับ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ของพี่ฟังเสียงไม่ได้ฟังเสียงเขาฟังมุกเขาก็โมโหแล้ว
4: โมโหปะ
3: ใช่จะฟังเสียงเขาในปกตินะครับบางคนนี่คือถ้ามาตูมเป็นคนนั่งเนี่ยจะรู้สึกไหมมากกว่าคนขับไหมหรืออาจจะน้อยกว่าคนขับ
4: ตูมรู้สึกว่าถ้าตูมเป็นคนนั่งอ่ะมันแค่แบบเขาบีบทำไมแบบฟิลแบบอยากรู้ว่าไม่เวลาเราเป็นคนนั่งอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเขาบีบใส่เราหรือบีบใส่ใครเราจะอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาบีบให้เราหรือเขาบีบให้ข้างๆแต่คนขับอ่ะจะรู้เลยว่าเขาบีบให้ใคร
3: ถูกต้องเพราะว่าเขาขับ
4: มาได้กัน
3: นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากเพจเฮียขับรถนะครับผมแล้วก็เราเลยอยากจะเอาประเด็นนี้เนี่ยมาชวนชาวแฉคุยสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วงงก็อธิบายว่าที่ผู้ชายที่ขับรถยนต์เนี่ยแสดงความไม่พอใจกับลุงคนขับรถนะครับขับรถเมย์เพราะว่าลุงคนขับรถเมย์เนี่ยบีบแตรใส่เพราะมองว่าเป็นการบีบแตรเท่ากับด่ามีคลิปด้วยนะฮะ
4: ครับผม
3: อ่ะไปดูคลิปกันนิดนึงดีกว่าไปครับ
6: ทำไมต้องจังไรทำไมต้องจังไร
7: แล้วมีความเบา
6: เอาก็ใช่ไงแล้วผมไม่ไปแล้วต้องจังไรล่ะ
8: ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้ว
6: คุณจับใครไหม
7: แล้วคุณบีบไม่อยาก
8: ไม่ไม่
7: หรือเปล่า
8: ใจเย็นๆแล้วคุณขอโทษได้ไหมคะเพราะว่าเขามีหลายชีวิตอยู่อะค่ะ
7: อะไรนะคร
8: ับคุณขอโทษได้ไหมคะเพราะว่าเขาบริการหลายชีวิตอยู่นะคะ
7: แล้วผมทำอะไรผ
8: ิ
7: ด
8: ไม่คุณตัดหน้าไงคะคุณตัดหน้าเขาไงคะ
7: นี่บาดคือผม
6: แต่งมือแล้วแต่งมือผมยกให้ทิ้งนะออกตัดหน้ามาแต่งมือทิ้งแล้วก่อนไปส่งทิ้งนะอายุพิมพ์การให้ดูต้องไปเป็นหมานะ
7: แต่คุณบีบผมเปล่า
6: เอาแต่คนละกันนี่คนละกันนี
7: ่
6: ดูจะแข่งเล่นเงินมากกว่ากัน
7: ทำไม
6: ยังไงก็มี
7: ที่บนหัวนี่ยกยกการให้ผมม
6: า
7: โดนแต่คุณบีบผมเปล่าโดน
6: อีกแล้วผมท้องของบีบใจได้หมดแต่คุณต้องยกการให้ผมหัวกล้องอ่ะไปเล่นงานคุยทะเบียนนี
7: ้
6: ทะเบียนนี
8: ้บีบแล้วคือการเตือนนะคะคือการขอทางนะคะ
6: ด่าไหน
8: คุณต้องคิดใหม
6: ่
8: นะคะ
6: ยกยกการให้ผม
7: บีบด่าเปล่า
8: ไม่เป็นไร
6: ไม่ด
8: ่
6: าใช่ป่ะ
8: การบิดแตรมันคือการแจ้งเตือนเฉยๆนะคะการสอบใบขับขี่มันมีแจ้งอยู่นะคะ
3: นี่ก็คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดยังไงนะครับเพราะว่าเถียงกันสองฝั่งเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าอ่ะรถคันนั้นเนี่ยมาปาดหน้าม าปาดหน้าเสร็จเนี่ยรถเมย์เขาก็ต้องบีบแตรนะครับเพื่อเป็นการเตือนว่าเอ้ยตอนนี้เขากำลังเดินทางมาเส้นนี้อยู่หลายคนก็บอกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะบีบแตรมันเท่ากับด่าหรือเปล่าล่าสุดความสงสัยนี้เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าทำไมเสียงแตรมันถึงทำให้คนบางคนเนี่ยย้ำนะครับว่าคนบางคนกับหัวร้อนได้เพราะว่าพร้อมมีเรื่องกับคนบีบแตรได้ตลอดเวลาหลักๆเลยคือเสียงแตรมันเป็นเสียงที่ดังแล้วก็ทำให้คนตกใจสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อเตือนถึงภัยอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุนั่นเองด้วยสาเหตุนี้เนี่ยเลยทำให้คนฟังเกิดความตื่นกลัวตกใจนะครับแบบเฉียบพลันท
4: ี
3: นี้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าอีโก
4: ้
3: คือความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ประสบการณ์จากการที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารวมไปถึงสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงณตอนนั้นนั่นเอง
4: ใช่ฟีลแบบว่า mindset ก่อนโทษตัวเองโทษคนอื่นก่อนนะครับผมมันก็เลยทำให้แบบเวลามีใครส่งเสียงแตรมาเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยละนะครับเพราะฉะนั้นในการตอบสนองต่อเสียงแตรครับมันเลยถูกตีว่าเฮ้ยมันคือการคุกคามครับจนนำไปสู่การสลิงแตกในที่สุดนะครับผมแล้วก็กลับกันครับผมในส่วนของคนบีบแตรเองเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเตือนจริงๆครับผมหรือว่าเอ้ยก็โมโหจริงๆแต่ว่าแบบไม่รู้จะเอ็กซ์เพรสออกมายังไงไงก็เลยต้องใช้แตรนะครับเป็นการกดบีบแตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าหรือว่าระยะเวลาของการบีบแตรเนี่ยมันมีหลายความหมายหรือเปล่าเช่นสมมติว่าอยากบีบเตือนบีบสั้นๆแบบปิ้นปิ้นแบบให้มันแบบออกมาสั้นๆแต
3: ่
4: จะด่าอะไรเงี้ยอาจจะ
3: เป๊ะอยู่ที่อารมณ์ในการกด
4: อยู่ที
3: ่
4: อยู่ที
3: ่ถ้าสมมติว่า
4: แกเขาจะบอกว่าแต
3: ่ทางเนี่ยพี่ก็แป้น
4: มันเป็นเหมือนแมชชีนปลุก
9: ใจนะมันแบบฟังแล้วมันรู้สึกเขิบนะแบบมึงเอาอ
3: ่ะใช่
9: มึงด่ากูวะ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเวลาที่เราแบบว่าอยู่เลนเลี้ยวซ้ายแล้วเราอยู่เลนซ้ายแต่เราเนี่ยจะไม่ไปซ้ายแต่เราจะตรงไปและเป็นคันแรกเลยคันเดียวที่ติดขวางเขาอยู
4: ่โอ้โ
3: โหทีนี้ล่ะงานเข้าเลยนอกจากคันหลังเราแล้วมีคันอื่นช่วยด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ทำให้มีรู้สึกว่าทำให้ตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่มันกดดันเข้ามาทำให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ได
4: ้ใช่แต่ถ้าเอาจริงแอบรู้สึกว่าถ้าได้ยินเสียงแต่แล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นก็หมายความว่าเราก็รู้ตัวอยู่แล้วป่ะว่าเราผิดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องแบบคอมโพรไมส์กันหน่อยแต่อย่างที่บอกไปแหละครับว่าคือเสียงแต่งที่พี่ชาวบอกเนาะอินเดียหรือเวียดนามเองเนี่ยเขาบีบกันเป็นเรื่องปกติเลย
3: ใช่ๆ
4: อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าพอบ้านเราไม่ได้ปกติขนาดนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบีบมาปุ๊บสลิงก์อะไรแตกกัน
3: แล้วที่สำคัญคือเสียงแต่บ้านเราเนี่ยมันจะแบบถ้าบีบเนี่ยคือถ้าบีบเนี่ยเขาจะบีบยาวแล้วมันแบบยาวหลายๆอันเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่รู้สึกว่ากดดันคนที่ขับรถอยู่และอยู่คนที่โดนบีบแต่ใส่เนี่ยอันนี้จะยิ่งกดดันมากก็เลยเกิดอารมณ์ระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเสียงแต่ควรเปลี่ยนไหม
4: เป็นยังไงฮะ
3: เป็นเสียงสัตว
10: ์ได้นะสมมติ
3: ก็แล้วแต่นะ
10: สมมตินะ
4: สมมติ
10: เราอยากเอาไหนเอาเตือนเอาด่าเอาว่า
4: เอาเตือนก่อนเอาเตือนผมปัดหน้ามาแล้วฟึ๊บ
3: นี่ไงเห็นป่ะ
4: นึกว่าเหยียบ
3: เออ
4: สมมติด่าสมมติด่าผมปัดหน้ามาแล้วฟึ๊บ
3: อย่างนี้จัดที่มันแบบว่าคำรามดุร้ายนะฮะหรือไม่ก็ส่งเสียงเตือน
4: มาเลยช้างมาเลย
10: อะไรอันนี้ไม่ได้ทำ
3: อันนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยมีเสียงไอ้ล้วนๆ
10: นะฮะหมดเวลาแล้วดีกว่า
3: ครับผมขอบคุณครับนะฮะ
10: ขอบคุณ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธานาคาครับ
3: เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีเทเน็ก3ระดับด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องพิมพ์เตรียมเรื่องทั้ง2เรื่องแล้วกันนะครับผมเรื่องใหม่ๆจินนี่จะมาด้วยเดี๋ยวติดตามได้ชั่วโมงหน้า
4: ครับผม
3: รวมถึงข่าวอะไรน่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร
10: ์ข่าวเช
3: ้าตูมิมชาวเดี๋ยวมาครับผม
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
16: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
17: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
18: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
19: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
20: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
21: ์กรอบกรอบ
20: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
13: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
22: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานชลประทานที่12เตือนประชาชนริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดภาคกลางเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
24: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
25: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
24: หรอใช้ยากไหมล่ะ
25: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
25: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
24: อืมดีจังโอเคเลย
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางหลังระดับน้ำเริ่มยกตัวสูงขึ้นคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: นายสงการชลศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่2ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงมายังเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวเพิ่มสูงโดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่939ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.14 เมตรต่อตะกอมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 8.29 เมตรต่อตะกอและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าทินแดงอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจะยังคงอยู่ในตลิ่งของลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวโดยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่12จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังจะยุติลงในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและจะลงโทษสถานหนักกับผู้ที่ปล่อยข้อมูลเท็จออกมาด้านประธานาธิบดีอิหร่านเผยว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติราว230ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลที่พุ่งเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านและที่เยเมนกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนถล่มฐานที่มั่นของกองกำลังเยเมนส่งผลให้ทหารเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบนายปิดท้ายที่ศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐมีคำสั่งให้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินชดเชยเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐโทษฐานไม่เตือนสาธารณชนถึงอันตรายต่อแพลตฟอร์มที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆอัญชลีศิลปชัยรายงาน
6: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แค่ต้องหายใจแล้วไปต
1: ่อEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ชาวพินตูมนะครับ
3: ชั
2: ่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมีเทเล3ดับด้วยเริ่มต้นจาก1งานจากน้องนะครับผมนะฮะ
3: นี่หายใจแล้วไปต่อ
2: หายใจแล้วไปต่อวิลเลียม
3: หายใจแล้วไปต่อจากน้องๆนี่ลาบานูนกับน้องหนุ่มกะลา
2: อ
3: ๋
2: อไม่ใช่ฮะ
3: อ๋อไม่ใช
2: ่คนละคนนะครับผมวิลเลียมครับนะวิลเลียมนะครับผมน้องวิลเลียมไรแค
3: นอ๋อนี่จำได้ว่าลืมใช่วิลเลียมจากไรแคนครับผมเป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาด้วยซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะมากนะ
2: ครับผม
3: รู้สึกว่าไรแคนช่วงนี้เขาออกมาเดบิวต์ซิงเกิลกันหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โอ้โหมาแรงมากๆอีกหนึ่งเพลง
2: ถ้าชอบขอมาได้เลยนะฮะ
3: ครับผม
2: ไปที่เทนเนสของเราบ้างดีกว่า
3: ได้เลยครับ
2: วันนี้มีอะไรกันบ้าง
3: อันดับที่2อันดับที่3ก่อนครับผมเพราะว่า2อันดับนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับสำหรับอันดับที่2ครับผมกับ Hashtag Soso Lam TEP4 และอันดับที่3ครับกับคีย์เวิร์ด Be My Player to EP4 ครับผม
2: เอาเป็นแรปไปเลยดีกว่า
3: ให
2: ้คุณฟังแบบยาวๆเลย
3: พี่ประตูม
2: นะฮะ
3: อันดับ1นะ
4: กำลัง
3: เก็ตอีกแล้ว
2: สบายสองคนนี้นี่คือเด็กปั้นผม2คน
3: ไม่เดี๋ยวพีมาอันดับ2 3พี่ชาว1
2: เดี๋ยวตกเดี๋ยวมาตูม1ไปเลย
3: ไม่ๆพี่ชาว1ไปเลย
2: ไป
3: เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์1 2 3

0: เรียบร้อยนะครับผม
1: โอ้เอาจริงๆนะเราอยู่ผิดชั้น
0: อะไรมา
1: เราต้องไปอยู่ GMM Music แล้ว
0: เอาจริงเหรอ
1: ผมว่า
0: ถ้ามันน่าจะไล่ขึ้นมาข้างบนแหละนะครับผม
1: ช่วงนั้นห้องน้ำเสียเขาให้ลงไปห้องล่าง
0: นะฮะพี่พีมแรปดีกว่าเลิกเล่นมุกเหรอพี่ พี่แรปแบบอัลต้าสมูทมากเลยผมบอกอย่างนี้นะครับผม
1: หรือว่าวันหลังเราเล่นมุกเป็นแรปไหมรวมกันไปเลยมันจะได้ฮาทวีคูณคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5
2: พี่มีฝันอื่นอีกไหมที่อยากทำ
1: มีครับ
2: ลองไปทำดูสิ
1: อยากไปอยากไปชวบ
0: ใช
1: ่ชวบในห้องเรียน
0: โอ้โห
1: ซอซอลามที
2: เซฟพร้อมแล้วที่จะส่งต่อความสุขสคส
0: ให้ขาบให้แล้ว
1: อาจารย์มาตูม
3: อาจารย์มาตูม
0: นะครับแรปต้นตำรับแต่ความหมายต้นตำลึงนะครับอันดับ3ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับ Be My Player to EP4 นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กอันดับ2เป็นซอซอลามที EP4 นะครับแล้วก็อันดับ1เป็นแฮชแท็ก7 Year Sunshine for 4นั่นเองนะครับไปกดไลค์กันได้เลยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีเรื่องของน้องพิมพ์ด้วยอีก2เรื่องเดี๋ยวติดตามกัน
1: ใช่ครับเดี๋ยวข่าวก่อนดีกว่าจะได้อดใจไว้ก่อน
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: ปล่อยบาดหลวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอบาดหลวงเขาเดินกลับมาก่อน
0: ถูกต้องนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็จินน้องจินนี่เดี๋ยวลุ้นในชั่วโมงนี้แล้วกัน
2: มันบอกว่ากูห่าวเฉยกูถอนหายใจพอ
0: โอ
2: ้
0: โหถอนหายใจเ
1: ฉยวันหลังไม่ต้องแก
0: นะครับนะฮะไปที่เรื่องราวของ
1: ดราม่าดีกว่า
0: เรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลสนั่นเลยฮะดราม่านี้โพสต์ถามทำไมคนรวยได้น้อยนะครับผมนะฮะ
1: คนรายได้คนรายได้น้อยคนรวยได้คนรายได้ทำไมคนรายได้น้อยเนี่ยถึงชอบถ่ายเครื่องบินตอนลงจอดกัน
0: อ
1: ่ะเออคือล่าสุดมันมีคนพี่มะตูมไปแอบถ่ายเหมือนกับคนที่นั่งข้างหน้าม
0: ันมีเรื่อง
1: เขากำลัง
2: ถ่ายเครื่องบินตอนแลนดิ้ง
1: ใช่ถ่ายคลิปวิดีโอออกไปจากหน้าต่างอ
2: ่
1: ะ
2: ไม
1: ่แลนดิ้ง
2: กูทำทุกครั้งที่ขึ้นเลยนะ
1: ผมก็
2: ทำทุกครั้งที่ขึ้นเลย
0: ใช่ใช่มะตูมไลฟ์สดด้วยเวลาขึ้นอ่ะ
2: ใช่เขา
1: ไม่เล่นเน
2: ็
1: ต
2: ไม่ก่อนเครื่องเทคออฟสิถ้าเกิดเครื่องเขาบอกให้ปิดสัญญาณจากต้องปิดแล้วแต่หมายถึงว่าระหว่างรอฉันถ่ายฉันไลฟ์สดฉันหนีเลยฉันเป็นคนที่ชอบใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นที่ดีที่เก็บคอนเทนต์ได้แล้วมันไม่มีเน็ตไงทำไมอ่ะผิดหรอ
0: นี่ไง
2: ถ่าย
0: แก
2: ไม่ถ่ายกันหรอ
0: uh-huh.
2: แกขึ้นเครื่องบินสมมติแกนั่งริมหน้าต่างอ่ะ
0: uh-huh.
2: เวลามันจะเทคออฟกับแลนดิ้งแกไม่ถ่ายกันหรอฉันถ่าย
0: ก็มีบ้างก็มีบ้างถ้าไปประเทศที่แบบรู้สึกว่าเออเราอยากถ่ายเราก็ไปแล้วก็ถ่าย
1: มันสวยอ่ะ
2: นี่ชอบถ่ายท้องฟ้าถ่ายไงทำไมมันดูมัน
0: อย่าสมมติว่าแบบลงนาริตะเงี้ยอ่ะ
2: เออ
0: นานๆมาทีเงี้ยก็ดูบรรยากาศว่าเออตอนนี้อากาศเป็นไงบ้านเมืองเป็นยังไงมีมงหิมะ
2: ใช่นี่รู้สึกว่าแบบนี่เป็นเรื่องปกติมากที่ถ่ายแต่ทำไมถึงงงว่าทำไมเขาถึงบอกว่าคนจนถึงชอบถ่ายแล้วคนรวยเขาไม่ถ่ายหรอแล้วฉันจนหรอฉันว่าฉันก็มีเงินนะ
1: ผมถ
2: ่ายนะ
1: ผมนั่งริมทางเดินผมยังถ่ายเลยแต่ล่าสุดนั่งริมทางเดินถ่ายแล้วโดนด่าเหมือนกันนะ
2: ทำไมอ่ะทำไมวิวมองวิวมันไม่ชัดหรอ
1: ผมนั่งริมทางเดินแล้วไปถ่ายท้องฟ้าใช่ปะแล้วผัว
2: ถ่ายท้องฟ้า
1: ผัวฟ้ามาด่า
0: อ๋อไปถ่ายท้องเขาเออนะฮะเขากำลังจะมีลูกไงนะครับผัวเขาก็หึงแหละเป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช่ใช่ใช่แต
0: ่ไม่ต้องเล่าเรื่องไม่ต้องเล่าแล
1: ้
0: วอย่างนี้ตลกมาก
1: ตลกกัน
0: ใช่ตลกมาก
2: มันมายังไงเรื่องเนี้ย
1: คือเรื่องราวครับผมมันเป็นโลกเรื่องราวกระแสบนโลกออนไลน์แหละในแพลตฟอร์ม X ครับมันเกิดกระแสวิจารณ์อะไรก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีผู้ใช้รายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความเชิงเหยียดแหละว่าเฮ้ยทำไมคนรายได้น้อยถึงชอบถ่ายวิดีโอระหว่างเครื่องบินกำลังลงจอดกันจังนะครับพร้อมกับแนบภาพผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยที่กำลังบันทึกภาพหน้าต่างครับผมโพสต์ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นไวรัลภายในข้ามคืนเลยคนดูเนี่ยมากกว่า 24.1 ล้านครั้งนะแล้วมีคอมเมนต์นับหมื่นนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นรถทัวร์คันใหญ่นะครับไปร่วมลงนะครับผมโต้แย้งแล้วก็ยังแซวกันแบบเจ็บแสบเลยนะครับผมการตั้งคำถามเนี่ยว่าแบบเฮ้ยถ้ารวยจริงทำไมต้องมานั่งเครื่องบินพาณิชย์แถมยังนั่งอยู่ข้างหลังหรือทำไมถึงนั่งอยู่แถวหลังคนรายได้น้อยอะไรเงี้ยพร้อมมองว่าพฤติกรรมในการถ่ายคลิปวิวทิวทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเดินทางที่ไม่ควรนำเรื่องนี้มาตัดสินผู้อื่นครับผมแม้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะถูกกระแสถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเนาะว่าเฮ้ยเสียงส่วนใหญ่ในสังคมออนไลน์เนี่ยต่างเห็นตรงกันว่าการบันทึกภาพช่วงเครื่องบินขึ้นและลงเนี่ยเป็นเพียงการเก็บความทรงจำแค่นั้นและความประทับใจในการเดินทางครับรวมถึงความชื่นชอบในวิวสวยๆจากมุมสูงอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นอิสระของคนน่ะคือไม่ว่าเขาจะมีรายได้มากรายได้น้อยมันไม่ได้เกี่ยวกันเหตุการณ์นี้มันเลยสะท้อนว่าเออปัญหาการบูลลี่หรือว่าอคติทางสังคมในยุคดิจิตอลเนี่ยมันมักนำพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของคนอื่นน่ะมาวิจารณ์จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตได
2: ้คืองงตรงไหนหรือปะไม่ว่าจะรายได้เล็กรายได้น้อยอ่ะ มันไม่ใช่รายได้มึง
1: ใช่
2: ไม่ใช่ได้เขาก่อนหนึ่งสองมึงแอบถ่ายเขามาด่าจากข้างหลังเฮ้ยมึงนั่งหลังเขาด้วยสามมานั่งอยู่ขาเดียวกันนะ
1: เออถ้าถ่ายได้อ่ะก็แปลว่าที่นั่งที่ซื้อมาก็ราคาเท่ากัน
2: เออเพราะฉะนั้นน่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คนที่แบบโดนถ่ายนี่ฟ้องได้เลยนะ
2: มันมองไม่เห็นไงว่าเป็นใครมันไม่ได้ติดหน้ามันไม่ได้สามารถระบุเป็นบุคคลได้มันฟ้องไม่ได้
1: PDPA
2: มันฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเห็นนาฬิกาอะไรที่สอว่าเป็นเข
0: า
2: อันนี้เขาฟ้องได้แต่นี่ไม่เข้าใจว่าสมมุติว่าเรานั่งอยู่แล้วเราเห็นคนข้างหน้าเราอ่ะเอามือถือมาถ่ายเราจะด่าหรอว่าอุ้ยทำไมพวกคนไม่มีตังค์ชอบถ่ายก็มึงนั่งอยู่คลาสเดียวกับเขา
1: แล้วเขาเอามือถือถ่ายวิว
2: ไม่ได้
1: คุณเอามือถือไปถ่ายเขาอะ
2: เออยายนั่นเอามือถือของตัวเองถ่ายวิวเสียตังค์เครื่องบินมาถ่ายวิวบนเครื่องในขณะที่เราหยิบมือถือของเรามาถ่ายคนถ่ายวิวแล้วเมาส์ใครกันแน่ที่ป่วยใครกันแน่ที่จนขอหน่อยเถอะอยากจะเขียนโน้ตอิดฝากแอร์ไปให้จังเลยที่นั่งเนี้ยนะ
0: ถูกต้อง
2: E47 เดี๋ยวเจอกู
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่
1: รู้กันที่นั่งเลย
2: รู้เลยโอ้โห
0: ใครที่ขึ้นเครื่องแล้วเจอน้องมาตูมก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน
1: นะครับ
0: นะฮะ
2: ไม่แต่ตูมเป็นคนที่อยู่แบบตูมทำตัวเหมือน

0: ผู้ยิ้มเหมือนคนบ้า
1: เหมือนพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
0: นี่ขนาดนี้นะวันนี้ค่ะไปไหนกันเอ่ยทักเขา
1: โหกลัวจะระแวง
0: ไม่มีใครคุยกับกูเลยแบบนี่เป็นไรจริงจริงฉ
2: ัน
0: ทำหน้าที่เป็นฉันกินแอร์เข้าไปอีกทีนะเวลาฉันเครื่องจริงไปไหนกันเอ่ย
1: กลัวจัดเลย
0: เออแล้วเวลาเจอแจ็คพอตเจอเด็กเล็กนั่งข้างๆเอาแล้วพี่เอาเลยชอบลาบูบูไหมลูก
2: ให้ของด้วย
0: รอก่อนเดี๋ยวรอ
1: ตีสนิทอีกแล้ว
0: เออ
2: เอาจริงเดินผ่าน BC ไม่เท่าไหร่นะเดินผ่าน BC เราเข้าใจได้พี่เป็นคนนั่งอีโค่ไงเดินผ่าน BC เข้าใจได้แต่ที่เข้าใจไม่ได้คือเวลาเดินผ่านพวกอีโค่เหมือนกันแต่จ่ายเล็กรูมเพิ่ม
0: เออมีหรอ
2: จ่ายเล็กรูมเพิ่มมันจะมีบางคน
0: มันจะมีแถวหน้าแถวที่มันเป็นฮอตซีท
2: ใช่มันต้องซื้อเพิ่มประมาณ1,000
0: ประมาณ1,000กว่าบาทเออ
2: มีมองเหมือนกัน
0: มองยังไง
2: มอง
0: มึงแถวเดียวกัน
2: ไม่เขามีเล็กรูมไงเราไม่มีไงเราถูกกว่านิดนึง
0: เฮ้ยแค่พื้นที่วางขาก็ชนะแล้วหรอ
2: คือผมก็จะคิดไปเองแหละเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรจะมองผมหรอกแต่ผมแบบแหมกูกดไม่ทันแค่นั้นแหละ
1: อ๋อของพี่เบาหัวคนละสีพี่ก็เชิดแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ในประเทศด้วย
1: พี่ก็เชิดแล้ว
0: ฟังนะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดลำนั้นไม่มี BC ฉันก็เชิดได้อยู่ดีเพราะฉันได้นั่งทางออกฉุกเฉิน
1: โอ้โหยอด
0: ฉันคือคนคุมประตูยานะอย่ามองเหยียดนะแกร็กนะแกร็ก
1: นะคร
0: ับ แกร็กนะ
1: ใช่นะฮะ
2: อนาคตของทั้งเครื่อง
0: อย่ามองเหยียดนะ
1: แล้วก็ช่วยศึกษาเอกสารหน้าเครื่องด้วย
0: อ่านศึกษาด
1: ี
2: พี่มีเรื่องอยากถามแล้วกันพี่เคยไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงเลยพี่เคยไปนั่งสายการบินนึงเป็นสายการบินของต่างประเทศนั่งอีโคโนมี่นั่นแหละแล้วพี่พยายามจะเอนเบาะแล้วพี่เอนไม่ได้พี่ก็นึกว่าเก้าอี้มีปัญหาไม่ใช่ฝรั่งด้านหลังเอาเข่าดันไว้แล้วพิมพยายามจะเอ็นไปอีกมันก็เอาเข่าดันไว้จนพิมแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วพิมก็เลยรอจังหวะที่มันลุกไปห้องน้ำพ
0: ิ
2: มเอ็นลงแล้วพิมนอนมันเดินกลับมามันสะกิดพิมแล้วถามว่าแบบ are you serious แบบเอาดีๆอะไรเงี้ย
0: อ
2: ยากรู้จริงๆว่าแบบมันผิดมารยาท
0: ไม่ผิด
2: ในสายการบินฝรั่งหรอ
0: ไม่ผิดเพราะพี่เคยเจอเหมือนพิมเลย
2: จริงเหรอแล้วพี่ตุ้มทำไงอะ
0: ตอนนั้นแต่ว่าพี่บินไฟแบบไปเวียดมั้งแบบชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนน่าจะเป็นคนจีนคือพี่อะก็อยากจะเอนเนาะพี่นั่งหน้าหมายถึงว่าแถวหน้าสุดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังอ่ะเขามันเหมือนที่นั่งเล็กละลำเล็กอะไม่ใช่ลำใหญ
1: ่
0: ทีนี้เนี่ยเราจะเอนพอเราจะเอนปุ๊บอะเขายันกลับมาหมายถึงยันกระแทกกลับมาอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยนี่ก็แบบผ่านไปมองเขาก็แบบไม่สนใจเลยเว้ยเอาแบบยันล่าสุดคือมันเอาเท้ายันแบบเนี้ยเอาเท้าขึ้นมายันแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้เราลงมานี่ก็เลยแบบกระแทกลงไปอย่างนี้เคยสู้อย่างนี้บนเครื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนางก็เลยเหมือนพูดกลับมาแบบว่า sorry
2: ใกล้ๆกันเลย
0: พร้อมนางบอก sorry ฉันพูดอะไรป่ะ yes okay I forgive you
2: อ๋อตรงตัวเลย
0: เออ yes I forgive you I want to lay นะ I want to lay down นะ and you have a problem เขาก็เงียบไม่ตอบเพราะมันเจอแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเราต้องเล่นรองสิทธิ์เว้ยไม่ใช่ไปยอมไม่ต้องไปยอมเขาเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเอนเราห้ามเอนตอนแค่เครื่องเทคออฟกับเครื่องแลนดิ้งแต่นอกนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในสิทธิ์ที่มันสามารถกดเอนได้เราเอนเลยแต่มันก็มีบางคนเหมือนกันที่พี่เคยนั่งอีโคใช่ไหมแล้วพี่เป็นคนเข่ายาวอ่ะหมายถึงว่าตัวสูง190กว่
1: า
0: แล้วมันเข่าชนพอดีแบบยังไม่ได้เอนพอเขาเอนมามันติดจริงๆมันติดแบบเขาก็ไม่สะดวกเราก็ไม่สะดวกมันก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันแต่พี่ก็ต้องยอมเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอาเข่าเบี่ยงไปข้างล่างหรือนั่งไขว่ห้างแทนคือตัวเราเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
1: ว่าไม่มันมีกฎไหมว่าห้ามเอนสุดอะไรเงี้ย
0: ไม่มี
1: สามารถเอนได้สุดไหม
0: เก้าอี้มันเอนไม่สุดอยู่แล้วอีโคโนมี่มันเอนได้แค่นิดเดียวเองพี่มันไม่ได้เอนแบบเป็นแฟลตเบสลากไปขนาดนั้นไง
1: สมมติว่าไปที่สุดแบบ45องศาได้ไฟแบบ
0: มีสิทธิ์ครับมีสิทธ
1: ิ์สามารถทำได้สุด
0: ทำได้ครับทำได้ไม่งั้นเครื่องไม่งั้นมันจะออกแบบมาให้คุณเอนทำไมถูกไหมที่เอนไม่ได้เลยคือทางออกฉุกเฉินที่แบบเขาไม่ให้มีเอนอะไรอย่างเงี้ยเก้าอี้แข็งแต่นอกนั้นเอ็นได้หมดเพราะฉะนั้นเรามันไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตใครแต่เพียงแค่เราดูหน่อยว่าข้างหลังเราอ่ะเขากินข้าวอยู่ไหมอะไรเงี้ยขั้นนั้นแหละถ้าเกิดเขากินข้าวอยู่แล้วเอ็นเลยเขาอาจจะแบบ6อาหาร6อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตูมองว่าสิทธิ์เนี้ยสามารถใช้ได้ถ้าไม่ได้จริงแค่บอกแอร์ว่าฉันอยากเอ็นต้องทำยังไงหรอ
1: ให้เขามาเคลียร์เป็น
0: ใช่แต่ถ้าเกิดฉันเจอฝรั่งพูดว่า serious are you serious no I'm not are you
2: no I'm not serious นะ
0: I'm not นะ are you
1: I'm not what wrong with you
2: สุดท้ายวันนั้นพิมนั่งหลังแข็งเลยเพราะว่าพิมเอลงใหม่พี
1: ่
2: ก็แบบไม่ยอมไงเราก็ไม่ยอมอ่ะมันเตะพิมทั้งทางอ่ะ
0: จริงๆอยู่ควรโต้ตอบเขานะ
2: ให้พิม
0: พูดไปเลยถูกเขาพูดว่า
2: ความยากของตอนนั้นนะเหตุผลที่ไม่โต้ตอบอ่ะเพราะว่ามันคือกลางไฟแล้วคือพิมมันจะเป็นคนแบบพิมจะไม่เอ็นจนกว่า อาหารจะเสิร์ฟเ

0: ไฟจะปิดแล้วเอนนอนเพราะไฟยาวด้วยไปออสเตรเลีย9ชั่วโมงพิมก็เลยเอนตอนที่ทุกคนเขาหลับกันแล้ว
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยแล้วพอพิมเอนปุ๊บไอ้นี่มันโวยวายแล้วพิมก็เลยแบบไม่อยากให้มันไม่อยากเมคอะซีนให้มันแบบ
1: ให้
0: คนมันตื่นอ่ะพิมก็เลยแบบโอเคแล้วไปบอกแอร์อะไรเงี้ยแต่วันนั้นเครื่องเต็มก็ทำอะไรไม่ได
1: ้นี่ก็แบบทำไมเธอไม่ส่งกลับไปเลยล่ะเฮ้ยพูดกลับไปคำเดียวเลยเขาจะแบบเข้าใจเลย
0: พูดว่า
1: wasw
2: Worse.
1: It's not original US English. Worse.
0: ถ้า
1: ข้าพูดคำว่า worse
0: จริง
1: พูดจำไว้นะบนเครื่องมี2ประโยคเท่านั้นที่หนูควรพูดให้มันจบ
0: คือ
1: worse
0: กับ
1: I have water พูดประโยคนี้แล้วทุกอย่างจะจบ
0: I have water คืออะไรอ่ะ
1: เออเชื่อพี่
0: จริงเหรอ
1: เชื่อพี
0: ่ I have water คืออะไรอ่ะ
1: เชื่อพี
2: ่ขอแห้งไง
1: I have water
2: อ่าฮะ
0: อ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าน
1: ี่ยังไงล่ะ
0: ไ
1: งล่ะนี่มุกที่เขาเล่นดีๆนี่เวลาคนขำผมนี่นี่ให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: อ๋อ
1: เออไม่ต้องไปเล่นบาทหลวงอะไรของมึงนี่เอาแบบนี้คม
0: โอเคโอเคได้ได้ขออภัยขออภัย
2: ใช่
0: แต่นี่ก็เคลียร์ใจแหละว่าโอเคสุดท้ายแล้วไอ้คนที่ใครจะถ่ายอะไรอ่ะถ้าคุณถ่ายใน memory card ของคุณเครื่องของคุณเงินของคุณทำไปเถอะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไง
1: หยุดให้คนอื่นมาตัดสินการใช้โซเชียลของเราได้แล้วถ้าอะไรมันไม่ผิดกฎหมายแกการถ่ายรูปบนเครื่องบินตอนที่เราขึ้นเครื่องบินไม่ผิดกฎหมายมึงจะไปถ่ายรูปบนเครื่องบินตอนมึงอยู่ข้างล่างเอาอยู่บนเครื่องบินมนุษย์เราอ่ะวันนึงอ่ะมี24ชั่วโมงมันคงไม่ได้ใช้เวลาบนเครื่องบิน24ชั่วโมงทุกวันน่ะเข้าใจมั้ยเ
0: ราไม่ได้เห็นภาพแบบ bird eye view ขนาดนั้นทุกวันน่ะ
1: ถ่ายบนเครื่องถ่ายได้หมดเพียงแค่อย่าถ่ายอะไรที่มันขัดกฎหมายห้ามติดหน้าคนอื่นติดระบบการทำงานเบื้องหลังของเจ้าหน้าที่ไอ้ห้องเครื่องอะไรเงี้ยไม่ได้แต่อะไรที่มันเป็นวิวเป็นแบบว่าซิวิเนียคิดเป็นอาหารเป็นแบบ service entertainment บนเครื่องทำไปเลยมันเป็นสิทธิ์ของเรา
0: ที่แอบถ่าย air hostess ต้องเลิกได้แล้วพ
1: ี่ชายอันนี้ไม่ได้ PDPA
2: อ๋อ PDPA ไม่ได้
1: ไม่ได้ขนาดแกขนาดฉันอะทำคลิปแบบคุยกับแอร์บนเครื่องอะไม่เห็นหน้าเขานะเห็นฟังแค่เสียงเขาอะฉันจะพอถ่ายเสร็จเที่ยงบอกว่าขออนุญาตเอาคลิปไปโพสได้ไหมครับเพราะว่ามีเสียงคุณฉันยังต้องขออย่าง
2: น
1: ี้นะเว้ยใช่
2: คุณธนาเต็นเขาบอกว่าอีกคำหนึ่งที่แบบพูดกับฝรั่งได้เลยแล้วก็ไม่มีปัญหาคือ hello everything
1: อันนี้ค่อนข้างลึกไปหน่อยละ
0: ลึกไปหน่อยเหรอ
1: เออแต่พี่ชอบก็ชอบมุกลึก
0: ตาใสกิ้งเลย
2: ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกัน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวก็มายืนต่อมีข่ายเพียบเลยนะฮะสักครู่เดียวแชร์
1: ข่าวเช้า
2: ชาวพุทธชาวพิมพ์ตูมเดี๋ยวมาครับผม
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: กลับมายืนต่อแชร
4: ์ชาวเช้าน
3: ะครับผมชาวพิมพ์ตูมนะครับ
4: ใช่หุ้ยพิมพ์อาบน้ำทุกวันปะเนี่ย
3: อาบน้ำ
4: เธออาบน้ำทุกวันปะเนี่ย
5: ผิว
4: เ
5: ผา
3: ดูไม่ค่อยใสเลย
5: เกือบทุกวันครับ
4: เกือบทุกวัน
5: ใช่เกือบ
4: ไม่ทุกวันหรอ
5: เกือบทุกวัน
4: เสียดายผิวพิมจริงๆพิมเป็นคนสีผิวสวยนะแต่ตุ้มรู้สึกว่าผิวมันยังดูหมองๆ
3: ต้องได้ตัวช่วยเหรอ
4: ผิวยังดูหมองๆไม่สดใส
3: ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย
4: เอา
5: ไม่จริงพิมไม่เชื่อ
3: ฮะ
5: พิมว่าผิวพิมสดใสมาก
4: เชื่อกู
5: นะเชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อว่าผิวหมองหูยเมื่อเช้ามาถึงเนี่ยตอนยังไม่ตากแดดนี่ผิวเท่าพี่มะตูมเลยนะ
4: ใช่ใช
5: ่ตากแดดไปตอนเช้านี่หมองคล้ำ
4: หมองเพราะอะไรรู้ไหม
3: อะไรฮะ
4: เพราะว่าพิมอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยดีๆจาก The Leaf ไงใครกำลังมองหาสบู่ที่ช่วยผิวดูกระจ่างใสต้องลองเลยครับกับ The Leaf ธนาคารสูตรอัปเกรดใหม่ผิวใสดูไบรท์คูณ3ครับที่มาพร้อมพลัง Triple Bright Active จากธนาคารส้มและก็ไนอาซินามายช่วยให้ผิวดูใสเนียนพร้อมนวัตกรรม The Leaf ธนาคาร 4D Bioactive ที่มีวิจัยรองรับนะครับดูแลผิวครบ4มิติเพื่อผิวสวยสุขภาพดีในระยะยาวด้วยพร้อมเปิดตัวแคมเปญนะครับ Music Marketing กับเพลงรูปไลท์ให้ใจสั่นที่เราเปิด MV ไปให้ดูเมื่อแล้วเมื่อสักครู
3: ่
4: ของน้องอิงฟ้าวราหะนะครับเราก็มาชวนทุกคนร่วม Dance Challenge บน TikTok เพื่อลุ้นรับกิฟต์เซตสุดพิเศษจาก The Leaf แล้วก็อิงฟ้าติดตามรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ทางช่องทางออนไลน์ของ The Leaf เลยนะครับส่วนใครที่อยากฟังเพลงเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube The Leaf ธนาคารเลยค่ะ
3: ขอบคุณ The Leaf ด้วยนะครับ
4: ใช่
3: สักเรื่องมั้ยฮะสักเรื่องน
5: ึงโอ้ได้เสมออ
3: ๋อนะชื่อเรื่องว่าอะไร
5: เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสบู่ The Leaf ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าคนที่ถูกอ้างอิงถึงในเรื่องนี้อาจจะใช้สบู่เดลีฟก็ได
3: ้อ๋อยังไงอ่ะ
5: นะครับผมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวจริงๆเนี่ยพี่เป็นพนักงานออฟฟิศด้วยเป็นเรื่องราวของหัวหน้าพี่
3: อ๋อหัวหน้าอ่ะ
4: สุดท้ายแล้วพี่ยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่
5: ยังเป็นอยู่ครับ
4: เขาไม่เอาออกใช่ไหม
5: เขายังไม่ได้ไปลาออกกับเขา
4: อ๋อต้องลาออกก่อน
5: ใช่เขาต้องลาออกเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
3: อันนี้คือจันทร์ถึงศุกร์ก็มีทำงาน
5: จันทร์ถึงศุกร์ก็ทำ
4: งานคือจบรายการนี้ไปเข้าออฟฟิศต่อ
5: ใช่ครับ
3: อ๋อเลิกงานกี
4: ่
3: โมง
4: เธอทำออฟฟิศอะไรอ่ะ
5: ทำอยู่ตรงนี้เองครับเดอะปาร์คตรงคลองเตย
4: ทำอะไร
5: นะครับ
4: ทำอะไร
5: เป็นอันนี
4: ้อย่าบอกเข็นผักนะคำนะ
5: ตอนนี้ทำอยู่แอปพลิเคชัน food delivery ครับ
4: จริงปะเนี่ย
5: ใช่ครับ
4: เฮ้ย
5: อย่าได้กดสั่งอาหารเชียว
4: ทำไมอ่ะ
5: เดี๋ยวเด้งแล้วผมต้องไปเลยอ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบทีมงานผู้บริหาร
5: เป็นผู้ยกเลย
3: โอ้เป็นคนขับเลย
5: คนขับ
4: เดี๋ยวยกเลิกออเดอร์เกี๊ยวหมูกรอบ
3: โอ้สั่งเกี๊ยวหมูกรอบ
5: ไม่ทำงานเป็นเซลล์อะไรอย่างนี้แหละครับ
3: นะครับ
5: ใช่ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าแบบเอ้ยจะออกไม่ออกจะทำบริษัทหรือจะทำดีเจดีก็เลยไปถามพี่เล็กเขาบอกพี่มา3คำ
3: ว่าม
5: ึงอย่าพึ่ง
3: มึงอย่าพึ่งแค่นั้นเอง
5: แค่นี้เลยมั่นใจเลยว่า
3: ไม่ต้องเล่าแล้วแค่นี้ตลกแล้ว
5: ตลกแล้ว
3: ครับผมตลกมันน่าจะตลกกว่าเรื่องที่เล่า
5: โอ้โหไม่ฮะเรื่องที่เราตลก
3: เกี่ยวกับออฟฟิศยังไงฮะ
5: เกี่ยวกับหัวหน้าครับเรื่องนี้ล่าสุดครับพี่มาเอาตั้มไรฟ์ไปให้หัวหน้ายื
3: ม
5: ใช้อะไรเงี้ยหัวหน้าเขาก็ยืมไปประมาณ 2-3 วัน
3: พี่ตูมตั้งใจด้วย
5: สองสามวัน
3: น้องมองตาเขาด้วย
5: ขย่าหน้าขย่าจมูกรอแล้วเอาตั้มไรฟ์ไปให้หัวหน้ายืมครับเขาก็ยืมไป 2-3 วันเอากลับมาคืนพิมก็เอาตั้มไรฟ์มาเสียบเข้าคอมพิมเปิดเข้าไปไม่อยากเชื่อ
4: เฮ้ยเป็นไง
5: พิมไปเจอแบบหนังผู้ใหญ
4: ่เฮ้ย
5: อยู่เกือบ2กิกอะ
3: เฮ้ย
5: ในตั้มไดร์ฟ
4: พิมพ์อันนี้เขาใส่มาผิดเป้าสงสารเขาก็อย่าไปแฉเขานะ
5: คือพิมพ์ก็เครียดมากแบบไม่รู้ทำไงแต่ก็อยากจะไปเคลียร์ใจเขาไงก็เลยแบบทำมันคือไม่เข้าใครไม่ออกอะ
4: คือเราก็อึดอัดจริงๆเรื่องนี้อึดอัดนะเพราะเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาพลาดหรือเขาจงใจแล้วถ้าเกิดเขาจงใจแล้วว่าเราจะเข้ากับเขายังไงมองหน้ากันติดไหม
3: ใช่
4: มันเข้าใจฟิลอะ
3: สองคนนู้นคณะเดียวกันนะคุณผู้ชมผมไม่เกี่ยวนะเรื่องเนี
5: ้
3: ย
5: แต่สุดท้ายอะพิมพ์ก็เลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดอะเดินไปหาหัวหน้าแล้วก็ถามเขาตรงๆเลยว่าพี่ลบของผมไปไหน3กิก
4: เฮ้ย

0: ไปดูเต้นหน่อยดิมีความสุขมากเลยวันศุกร์สนุกสุดมัน
1: ลบไป
2: เมื่อวานน่ะตูมบ่นอยู่กับแบบกับแม่แม่ตูมอ่ะบอกเฮ้ยเนี่ยไปช่วยจัดบูธวันนี้มีอัมๆวันแรกที่มันจะแบบ
3: โอ้เข้าแรก
1: โอ้โหเหนื่อยมากเลย
3: มันเก่งไง
2: แล้วว่าแม่แบบขอเราไปจัดขอเราไปจัดบูธขอนู้นคนนี้แบบว่านี่ก็แบบว่าแม่เมื่อวานถ่ายหนูไม่ค่อยโสดใช่ไหมดึกอะไรเงี้ยเขาบอกแม่มันตุ้มไม่สามารถแยกร่างได้นะคือวันนึงอ่ะตุ้มอยากให้มีสักแบบ50ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบวันนึงมันไม่คือมันเหมือนวันนึงอ่ะพอเรามีอะไรทำเยอะมากอ่ะ24ชั่วโมงมันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยพีมนี่แหละคือคนแรกที่ทำให้พี่นั่งจัดรายการ2โมงรู้สึกว่าอยู่50ชั่วโมง
1: รู้สึกเหมือนวันน
3: ี้มีค่านะ
1: ยาวเลย
2: รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบนะ
1: เพราะว่าอยากอยู่ด้วยกันเป็นนานเมื่อไหร่จะจบไงแบบเฮ้ยมันใกล้จะจบแล้วมันเริ่มสั่นแล้วเริ่มกลัวว่าจะไม่ได้ฟังอะไรใหม่ๆแล้ว
2: คือพี่รู้แหละว่าการแบบเป็นนักพูดนักเล่าคอมเมดี้ของน้องมันคือความฝันของน้องมีฝันอื่นไหมอยากซัพพอร์ต
3: ใช่
1: ชูชูอยากชูวับในห้องเรียน
2: พี่ชาวเคลียร์เด็กปั้นเธอดิ
3: อะไรนะ
2: เคลียร์เด็กปั้นถามจริงพี่ชาวถามจริงตอนหนูมาแรกๆเนี้ยหนูทำสร้างความอะไรแบบนี้ให้พี่ได้ปะ
3: คนละแบบเลย
2: ถ้าหนูทำอ่ะหนูขอโทษนะ
3: เพราะน้องไม่เคยทำแบบนี้เพราะน้องไม่ใช่นักเล่าเรื่องไง
2: คือหนูอะไรก็ได้อ่ะถ้าเกิดตอนหนูมาเป็นดีเจใหม่ๆ
3: แล้ว
2: ห
3: นูคือมันธรรมชาติไง
2: คือถ้าเกิดหนูจัดรายการข้างพี่หนูทำให้พี่รู้สึกอะไรที่มันหนูรู้สึกกับเขาตอนเนี้ยหนูขอโทษนะพี
3: ่ไม่มีปัญหา
2: หนูขอโทษหนู
1: ขอโทษ
3: ถ้ารู้สึกแบบนั้นพี่โพ้งไปแล้วพี่บอกมาถูกแล้วน้องเราบอกไปแล้ว
2: แล้วเมื่อไหร่จะโพ้งกับอีนี่
3: อะไรฮะ
2: เมื่อไหร่จะโพ้งกับอีนี
3: ่บอกแล้วหลายรอบมันฟังที่ไหนล่ะ
1: เข้าไปอยู่ในใจไง
3: เออเนี่ยนะฮะนะครับมีฝันนึกอีกไหมน้องมีตลกค่ะเอาอีกน่าดู
2: ส่งมาน้องหีเล่าได้ดีมาก
3: เออน้อง
2: พีมูสิพานิตาเอาจริง
3: จังชื่อพีมะไม่ได้ชื่อหลีมะ
1: น้องหลีมะ
2: ไม่เอกมูชิพานาดาเขาดูชอบคุณมากถามจริงเขาเป็นคนในครอบครัวคุณปะ
3: อ
2: ่
3: าฮะ
1: ไม่ใช่ตอนนี
2: ้เอ้ยคุณจีบเขาบอกหมายถึงว่าคุณมีแบบเป็นแม่ยกหรอ
1: ผมไม่รู้แต่ว่าผมขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กัน
3: เมื่อกี้ก็เล่าเรื่อง2จบใช่ไ
1: หมใช่ฮะ
3: คุณเชอรี่เพิ่งขำเรื่องแรกนะ
1: เดี๋ยวก่อนเรื่องแรกตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะ
3: ตั้งแต่บาทหลวงเขาเพิ่งนึกได
1: ้โอ้โห
3: เราเพิ่งขำเรื่องแรกแต่เขาชอบเสียง
1: โอ้โหขอบคุณมาก
3: เออแนวโอเค
1: โอ้ขอบคุณคุณเชอรี่ด้วยนะครับผมเป็นมุกแบบดิสนาวขำเลเทอร์นะฮะนี
2: ่เฮ้ยแกฉันไม่เชื่อเลยอ่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: ถ้าไม่เห็นกับตาก็มีคนชอบมุกพีมด้วยอ่ะ
3: มีเยอะแยะอุ้ยคุณไปดูในติ๊กต็อกเขาดิ
1: โอ
3: ้โหตอนนี้คนดูเป็นแสนนะ
2: หล่อติ๊กต็อกมาเหรอ
3: เออติ๊กต็อกมา
1: ไอจงไอจีนโอ้โหเป็นล้านนะ
2: หล่อพี่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆไง
3: ใช่ใช่พี่ก็ไม่ค่อยเข้าไปเมนด้วยนะครับก็ปล่อยผ่านดูแล้วปล่อยผ่านไม่ค่อยกล้าแ
2: สดงตัวเออดีนะดีที่แบบหาเวของตัวเองได้
3: ครับผม
2: ลองไปตามทางของตัวเองโดยไม่ต้องดึงคนอื่นไปเข้าร่วมแต่ไปเลย
4: ดึงแล้วเมื่อวีคที่แล้วที่เขาให้หัวล้ออะ
1: ให้หัวล้อ
4: ใช่ที่ไทยถ่ายหัวล้ออ
1: ๋อใช่ใช่ใช่คือวีคที่แล้วเนี่ยเราพิมพ์ตัดฉับฉับฉับไปเป็นแบบพี่พุทธฮาจัดเลยอะขอพี่มาตูมขำไม่ยิ้มรอบนึงได้ไหมจะเอาไปใช้
2: เดี๋ยวนั้นนะตอนนี้มึงกำลังไล่เก็บเสียงหัวเราะคนในวงการเพื่อไปตัดในช่องตัวเองกับมุกตัวเองแต่เรื่องหัวเราะคือกูหัวเราะกันโดดๆโดยไม่ได้ฟังเรื่องนั้นมาก่อนเลย
1: ใช่แต่มันไม่มีใครรู้นี
3: ่ถูก
1: เราตัด
2: ชับได้งั้นถ่ายเลย
3: พูดไปแล้วนี่
1: กล้องฝากแคบหน่อยนะฮะ
2: โอเคสมมตินะส่งสัญญาณมา
3: 5 4 3 2
1: อันนี้เป็นแบบเวอร์ชันประชัน
3: ถูกต้อง
1: ผมขอให้เวอร์ชัน
3: เอาขำจริงๆ
1: จริงใจ
2: โอเค
3: เอาขำหน้าใส่ก
1: ล้องขอขำเหมือนตอนที่พี่มาตูมแบบไปแกล้งขำในรายการที่ไปออกอ่ะ
3: เหมือนแสดงใช่ไหม
1: เออใช่
3: โอเคโอเค
2: ได
3: ้5 4 3 2แค่นี้เองเหรอ
1: เฮ้ยอันนี้ดีเลยเพราะว่าเขาห้ามคลิปเกินนาทีครึ่งรอบที่แล้วพี่พุทธขำนานอ่ะผมต้องไปตัดครึ่งอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อเออเอาไปใช้นะพี่อนุญาต
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมเอาห้าย้ำไปเรื
2: ่
1: อย
2: ใช่ยิงเจนโค้ดได้3เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้
1: เดี๋ยวผมไปลูบไว้
2: แต่ว่าบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยหัวเราะเสียงดังได้เลย
3: ครับปาเต้เหรอฮะ
2: เพราะว่าปาเต้คัมแบ็กแล้วจ้า
3: ครับ
2: ปาเต้คอนเฟิร์มบิ๊กเมาท์ยกเครื่องใหม่ปักหมุดใหม่ 100% เปลี่ยนโฉมนะจ๊ะยกเครื่องปาเต็ดยุทธนาจับมือกับคุณป่านปานแก้วนะครับเป็น Vice President Showbiz กับโปรโมเตอร์ทีมเกเรนะครับหน่วยงาน GMM Show บริษัท GMM Music จำกัดมหาชนเนี่ยมีการนำทัวร์พาสื่อชมพื้นที่ฟาร์มโชคชัย3ไม่ใช่โชคชัย4นะ
3: โชคช
2: ั
3: ย
2: 3นะครับ
3: โชคชัย4เจอโจ๊กกวางป่า
2: ถูกต้องที่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นสถานที่จัดงานแห่งใหม่ของ Big Mountain Village หลังประกาศการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีจ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับชูแนวคิด Big Mountain เปลี่ยน 100% ครับการันตียกเครื่องใหม่ทั้งหมดพร้อมยกระดับมาตรการจัดการทางด้านการจราจรการควบคุมฝุ่นสุขอนามัยห้องน้ำและมาตรการเข้มงวดด้านสารเสพติดเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของประเทศครับ
3: ปักหมุดที่ใหม่ครับฟาร์มโชคชัยนะฮะ3นะครับผมเดินทางเข้าออกสะดวกได้ถึง6เส้นทางเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ M6 นะครับโดยร่วมมือกับกรมทางหลวงนะขยายถนนหน้างานเป็น3เลนเลยเพื่อระบายการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกลานจอดรถนี่ขนาดใหญ่รองรับคุณผู้ชมได้ครบนะครับแล้วก็พื้นที่จัดงานเนี่ยเป็นหญ้าสดท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยวิวภูเขานั่นเองนะครับ
1: ครับผมซึ่งผังงานเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถเดินเชือกมาได้ง่ายหลายคนรู้อยู่แล้วว่า Big Mountain เนี่ยมันมีหลายโซนหลายเวทีก่อนหน้านี้เคยมีคนออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเดินไปยากจากเวที1ไปเวที2รอบนี้เนี่ยการันตีเลยว่าทุกเวทีทุกโซนเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กันแล้วก็เดินเชื่อมต่อง่ายมากๆนะครับผมส่วนเรื่องของดีไซน์เวทีครับทั้งหมดเนี่ยดีไซน์ใหม่เลยให้ความสำคัญกับทุกเวทีอย่างเท่าเทียมกันครับผมไม่แบ่งแยกแนวเพลงนะครับจุดนัดหมายครับ360องศาครับผมลดปัญหาการหลงทางครับเพราะว่ามีแลนด์มาร์คเด่นเนี่ยที่มองเห็นได้จากทุกทิศทางแน่นอนเพราะฉะนั้น Big Mountain เนี่ยอีก1จุดคือคนชอบไปหลงกันว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะตรงนี้เนี่ยมีจุดนัดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้มันนัดเจอกันได้นะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ห้องน้ำด้วยเพิ่มขึ้น2เท่าเลยครับผมแล้วก็จัดโซนอาหารกับห้องน้ำเนี่ยให้มีอยู่ในทุกๆเวทีแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ
3: ครับผม
1: ยกระดับความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานคุมเข้มสิ่งผิดกฎหมายด้วยเจ้าหน้าที่ครับผมมีการจัดตั้งไว้แล้วก็ติดตั้ง CCTV เนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณงานเลยครับบังคับใช้มาตรการเข้มงวดนะกับสารเสพติดกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับการสัญจรในงานครับผมก็จะมีการจัดผังผู้ชมใหม่ครับเพิ่มช่องทางเดินเพิ่มจุดรับส่งรถโดยสารเนี่ยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีลานจอดรถให้ด้วยนะครับผมส
3: ุ
1: ดท
3: ้
1: ายคือเรื่องของการรีแบรนดิ้งนะครับผมคือการยกเรื่องโครงสร้างระบบบริหารจัดการทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังที่เคยเกิดขึ้นครับสร้างมาตรฐานใหม่ของเทศกาลดนตรีระดับประเทศครับผมทำให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเนี่ยได้ฟูลฟิลอย่างแท้จริงครับ
3: ครับนะฮะพี่เต้บอกว่าครั้งนี้ก็จัดอยู่ริมถนนเลยติดถนนใหญ่เลยไม่ต้องเข้าตรอกซอกซอย
4: จริงจริงดีนะ
3: ดีนะ
4: อยากไปเลยอ่ะ
3: เพราะว่าบิ๊กเมาน์เทนหลายๆปีที่ผ่านมาก ว่าจะถึงเข้างานได้เนี่ยทรหดอดทนมาก
4: เพราะว่านี่บอกเลยว่าเคยไปบิ๊กเมาน์เทนมาหลายปีติดกันมันได้บรรยากาศความทรงจำในการเดินทางอย่างยากลำบากแต่ว่าพอมันลำบากเข้าบ่อยๆอ่ะมันถูกเทียบจากงานอื่นที่จัดแบบสบาย
3: ถูก
4: มันก็เลยรู้สึกว่าคนเราต้องลำบากขนาดนี้หร
3: อ
4: การที่กูจะได้กินไข่เจียวอ่ะกูลุยโคมเหนื่อยมากอ่ะกูจะได้กินไข่เจียวว่
3: ากว่าจะไปถึงนะ
4: พี่ชาวคิดูตุมเคยอยู่ในวันที่ Big Mountain เป็นเลน
3: โอ้โห
4: แล้วตุมต้องไปนั่งรอนวดเท้าแบบไม่ใช้น้ำมันนะใช้โคลนเลยอ่ะ
3: นะฮะ
4: รองเท้าขาด
3: มาโคน
4: รองเท้าขาดเลยหมายถึงรองเท้าแตะขาดเลยอ่ะมันคือ Big Mountain เป็นอะไรที่แบบว่าแต่มันเป็นความทรงจำที่ดีมากเพราะมันไปกับผู้ชายแต่ว่ามันว้าวมันน่ารักมันจับมือ
1: เหมือนจะไม่เกี่ยวกับพี่บอลเทนละ
4: มันเกี่ยว
3: มันคือบรรยากาศ
4: มันก็เกี่ยวแต่มันแค่มันอันนั้นไม่ใช่บิ๊กบอลเทนละมันเป็นบรอกแบด
3: บอล
4: เทนชายนอนเต็น
3: ไปหาผู้ไว้ง่าย
4: ไปกับผู้ไม่ได้ไปหาผู้ไปกับผู้พูดได้ถูกต้องนะฮะ
3: ไปกับผู
4: ้การไปหาผู้เท่ากับผมไปแบบโสดนะ
3: ผู้คนเดิมปะ
4: อะไร
3: คนเดิมนะคนเดิมนะ
4: ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลย
3: โอเคโอเค
4: ไปกับคู
3: ่
4: ไปกับคู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละฮะ
3: โอเคนะถูกต้องนะครับผมตอนนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นโตแล้วตอนนี้ไม่ใหญ่เป็นโตแล้วเชิญ
4: ไอ้พี่เจ้า
3: เชิญคุณเชิญต่อโอเค
1: ท่านเชิญ
3: ต่อตอนนั้นไป
1: ผม
3: ก็อินเลิฟเลยก็อินเลิฟเลยนะฮะตอนนี้เลิฟเลยสุดยอด
4: กูไม่อ่านเลย
3: ไปต่อแล้วเป็นไงต่อลุยคนด้วยกันด้วย
1: นวดเท้า
3: ไม่นึกถึงคนที่เราลำบากด้วยกันมาเห็นไหมคุณก็ทิ้งเขาได้ดูสิ
4: โอ้อย่าพูดอย่างนี้นะ
3: เออดูสิเนี่ยดูคนเรานะฮะ อ่ะเดี๋ยวปีนี้ไปอ่ะคนที่แบบ
2: โอ๊ย
3: ปัจจุบันโอเคโอเครักเลยรักเลย
2: ปัจจุบันสำคัญที่สุด
3: แน่นอนแน่นอนนะครับผมโอ้โหสุดยอดคนเก่าหวานเจี๊ยบ
1: ไอ้ครั้งเก่าบิ๊กต่อเทนครั้งเก่า
3: เออแต่ก็เลิกกันได้ยายรู
2: ้มันเลิศเนาะพอมันทำงานด้วยกันเป็น10ปีมันจะเห็นแบบ
3: ยายรู้แปลงร่างเป็นแบทแมนนะเดี๋ยวก่อนนะเออเมลีทงรีเทิร์นไม่เอาอ้วน
2: คุณเล่าข่าวยังไงให้เข้าตัวกูเองวะ
3: เอ๊ะเขามีเมื่อไหร่เนี่ยบิ๊กเมาเทนเนี่ย
2: บิ๊กเมาเทนมีแน่นอนนะครับผมนะฮะ
3: เดือนปกติเขาอยู่ธันวา
2: ปกติเขาจะจัดตอนสิ้นปีธันวา
1: หุ้ย12 13
2: โอ้โหพี่
3: อะไรอ่ะ
2: โหดนะธันวาอีกแล้ว
3: ธันวาไง
2: แสดงว่าตอนเนี้ยปีเนี้ยของเราธันวาคือมหกรรมเฟสติวัลเลยนะเพราะว่าอ่ะธันวามีอะไรตุ้มจำได้นะว่ามีTomorrowland มี Wonderfruit
3: อ่ะ Wonderfruit
2: มี EDC ภูเก็ตมี Big Mountain
3: โรลลิ่งเราไม่มีละ
2: โรลลิ่งเราไม่มีแล้วแล้วก็มีอ้ําๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1: ผมไม่ได้จัดสแตนด์อัพตอนธันวาด้วย
3: อันหลังโคตรเร็วเลยก็คือไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปตอนนี้เสร็จโอ้นี่เข้าได้2ช่วงเนี่ยโอ้พยายามกันแล้วคุณฟังฮะผมพยายามกันงานนี้แล้วแต่เขาแทรกมาได้ตลอดเวลา
2: แต่วันนี้มาพี่กำลังดาก่อน
3: ครับผมนะฮะ
2: วันนี้แต้วกับแอนทองมาสามโมงเย็นเจอกันในกับบางนา
3: บางนานะ
2: นาฟิตเนสเฟิร์ส
3: โอเคนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็สุดยอดนะครับผมป่ะตอนนี้ก็ลองไปดูว่ามีบัตรใครยังก็ถ้ามีก็ลองไปจับจองกันดู
2: ตอนนี้เรือแฉถูกยกเลิกก่อนนะคะยังไม่ได้จัดนะเพราะว่าเหมือนแบบคิวดีเจด้วย
3: ถูกต้อง
2: อะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้น อยากให้ดีเจของเรามีงานร่องเรือจริงๆแฟนมีตอยากฟังมุกของพีม
3: ครับ
2: ก็ลองอดทนไปสัก5ปีไหม
3: หรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าไม่ต้องลงเรือก็ได้เอาแค่มีดแบบมีดแฟนแบบมีตติ้งแฟนแฉเรามีร้านของคุณ PK อยู
2: ่อ่าเขียวหวาน
3: คุณ PK บอกว่ามีสถานที่จัดงาน
2: ใช่ๆๆ
3: ไปเจอกันได้เลย
2: รีบไปก่อนเขาปิด
3: อ่าถูกต้องนะครับไปเจิมก่อนนะครับนะเหมือนโนเนียเมื่อก่อนเนี้ยก็ไปเติมแบบสักพักเดียวไม่ถึงปีก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับนะ
2: ก็ดีไหมล่ะถ้าไม่ปิดก็ไหลยาวไงของกระแสงมันดี
3: ถูกต้องนะครับผมว่าคุณกลับตัวได้ทันไงนะคร
2: ับ แต่คุณ BK เขาเพิ่งเปิดร้าน
3: แต่บิ๊กเมาเทนปีนั้นคุณกลับตัวไม่ทันคุณกลับตัวไม่ทันคุณลุยโคกัน2คนกอดคอฝนตกด้วย
2: บอกเลิศบอกปกวอกอันนี้ปก
3: เบสโคกันเดี๋ยวกลับมากับแฉ
2: ข่าวเช้า
3: ชาวพิมพ์ตูมครับ
5: ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
6: กลับมาอยู่ต่อแฉ
7: ข่าวเช้า
6: ข่าวพิมตูมนะครับปิดท้ายข่าวในชั่วโมงนี้ดีกว่า
7: ก็เรื่องราวของอะไรอ่ะ
8: เรื่องราวของการ
7: หน
8: ู
7: น้อยแต่งเป็นนาง12
6: ในวันภาษาไทยแห่งชาตินะ
8: เอาจริงปีที่แล้วที่ผมแอบไปเอาติ้งมาผมตกใจกับการคอสเพลย์ของพี่ๆมาก
6: โอ้โหไม่ต้องห่วง
7: พี่ไม่ได้ไปนี่
6: พ
7: ี
6: ่นี่จัดเต็ม
7: พี่ส่งมาเดี่ยวไปปะ
8: ตกใจมากผมไม่คิดผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอการแต่งคอสเพลย์ที่จริงจังขนาดนี้มาก่อน
7: แกเอาจริงปั๊บจริงๆเขายิ่งกว่านี้นะนี่คือสอบกัน
6: มากนะ
7: ปกติเขาเวอร์กันมากนะ
8: ผมไม่เคยเห็นไงผมแบบปกติเวลา
7: ปีแล้วพี่ตีมคืออะไรนะมอม
6: แต่งคนดัง
7: คนดังในออนไลน์พี่ด้าแต่งเป็นในนี่ไงที่อยู่ริมชายแดน
6: โซเจตา
7: เออโซเจตาพี่เช่าเป็นอะไรวะ
6: พี่ไม่ได้เป็นพี่ไปเป็นพิธีกร
7: อ้าวตูก็เป็นพิธีกรแต่ตูเป็นมาเดียว
6: ใช่ตูเป็นมาเดียวแล้วก็บุโกะเป็นมดดำ
7: พี่บุโกะเลิศพี่บุโกะเป็นพี่มดนี่ใครกว่าจำไม่ได้พี่ออกเป็นพี่ปุ๋ยพี่ออกเป็นปุ๋ยพันทิพย
8: ์สุดมากอ่ะผมแบบผมไปถึง
6: เออนะฮะแต่นี่คือแปดแต่งเป็นนาง12ในวันภาษาไทยจัดเป็นแบบนี้ใครจะต้านก็คือเป็น Facebook ของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์นะครับได้เปิดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนะพร้อมมีการประกวดแต่งแฟนซีเป็นตัวละครนางในวรรณคดีนะครับนะแต่มีหนูน้อยคนนึงแต่งจัดเต็มยิ่งกว่าใครพานาง12มาครบไอเดียเลิศจัดเต็มจนนักเรียนและครูพากันแบบฮือฮาทั้งโรงเรียนที่เหลือเป็นแบบแบ็คดรอปใช่ไหม
8: ใช่
6: ที่เหลืออีก11คนเนี่ย
8: ใช่คืออธิบายคุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วคือปิ้นมาเลยอ
6: ่
8: ะเป็นแล้วเป็นหน้าของน้องเองด้วย
6: แล้วก็เปลี่ยนชุดเอา
8: 2ใช่อันนี้น่าจะ AI ดูทรงแล้ว
6: ถูกต้อง
8: ใส่ชุดเดียวสลับสีเอา
6: แล้วก็เธอยืนอยู่ด้านหน้า
8: ถูกต้อง
6: หลอนเหมือนกันนะ
7: แกแต่ไอเดียลดนะ
6: ครับ
7: ลดหนามงนะนาง12ไปเลย
6: ใช
7: ่ดีเนี่ยไม่โดนควักลูกตาแล้วเดินมา
6: โหดูสินอน
7: แล้วชอบตรงไหนหรือปะชอบตรงที่ตัวที่ทำเป็น12 11ตัวปลอมข้างหลังยิ้มหมดเลยไอตัวคนนี่แหละหน้าบึ้ง
6: ครับผมความต่างไงจะได้ดูต่างได้แบบว่า
7: เปล่าหรอกไม่ได้ต่างไม่ได้บึ้งหรอกหนัก
8: โอ้โหมันต้องมี
7: แบก
8: อีกอะ
7: แบกอยู่มา
6: แบกปีกหลังมาเนาะนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องฮะสุดท้ายส่งท้ายครับ
8: ครับผมถามพี่ๆอย่างนี้ดีกว่าครับว่าพี่ๆคิดว่าการไปเดทแรกเนี่ยผู้ชายสมมติผู้ชายคนหนึ่งไปเดทแรกอะร้องไห้
6: อ
8: ะแปลกปะ
6: แปลก
7: นะร้องไห้ทำไมก็เพิ่งเจอกันครั้งแรก
6: ผิดหวังไง
8: คือเพื่อนพี่มาปรึกษาว่าแบบเออพี่แบบเพิ่งไปเดทแรกกับผู้หญิงมาแล้วแบบแล้วกูร้องไห้อ่ะมันแปลกไหมวะอะไรเงี้ยก็ถามว่าเฮ้ยแปลกดิแล้วแบบเขาทำอะไรมึงทำไมมึงถึงร้องไห้วะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเขาฉีดสเปรย์พริกไทยใส่กู
7: แล้วไงแล้วพอฉีดสเปรย์พริกไทยคือไงมัน
8: เขาน้ำตาไหล
7: ออกก็เลยร้องไห้หรอแล้วเขายังไงต่อแล้วพอหลังจากที่เขาน้ำตาไหลแล้วเขาแบบมีไงยื่นทิชชู่ให้ไหมหรือว่า
8: เขาน่าจะไปคุกคามไงไปคุกคามผู้หญิง
7: ออกไปคุกคามผู้หญิง
8: ในเดทแรก
7: แล้วผู้หญิงรู้สึกไงบ้างพอหลังจากนั้นเขาคบกันต่อป่ะหรือว่าเขาแบบ
8: คือมีบาดหลวงอยู่คนนึง
7: อ๋อมีบาดหลวงด้วยบาดหลวงเขาว่ายังไงหรอพี่
6: ไม่เร
7: ื่อง
6: นี้จบยังคือ
7: ไม่อยากให้จบสิทำไมบาดหลวงทำไมหรอพี
8: ่บาดหลวงเนี่ยเขานั่งอยู
7: ่ทำไมบาดหลวงมันนั่งแล้วทำไม
8: เขานั่งอยู่แล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาสกปรกจังเลยผิวหมองคล้ำจัง
7: เขาต้องยังไงถ้าเขาตัวสกปรก
8: ถ้าเขาตัวสกปรกเนี่ยเขาถ้าเขามีสบู่อ่ะถูกแบบเอามาให้ก็คงดีเขาไม่แน่ใจว่าต้องเป็นสบู่ของยี่ห้อไหนดีอะไรเง
7: ี้ยงั้นแนะนำเลยนี่ฮะสบู่เดลิฟธนาคาครับ
8: ใช่เหรอครับ
7: แต่ไม่ใช่แค่นั้นอยากจัดให้เขาเต็มๆไปหลายตัวเลยมีอะไรบ้างอยากฟังไหมอ
8: ยากฟังฮะ
7: อยากให้เขาจดนะจดให้เขานะ
8: ได้เลยครับจดให้บาทหลวงก่อนฮะ
7: มีนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารInnobicInnobicจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf ครับ
6: ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะและบอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าเรื่องของพีมเรื่องเมื่อสักครู่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องติดตามเขาต่อไปจากนี้นะครับว่าเรื่องนี้จะลงท้ายได้อย่างไร
8: ถูกต้องซีซั่นหน้าครับผมซีซั่นหน้า
6: เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเขาจริง
8: ๆใช่คร
6: ับนะครับผมแต่นี้คุณพลาดไปเถอะครับคุณพลาดไปก่อนเลยในชั่วโมงนี้คุณพลาดไปก่อนแต่ว่าคุณต้องติดตามเขาว่าจะกลับมาจบเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงบ้าง
8: ไม่น่าเชื่อวันนี้ขึ้นเบาลงเบามาก
6: ถูกต้องวันนี้คุณต้องพิมพ์ด้วย
8: ขอบคุณพี่ๆครับ
6: ขอบค
8: ุ
6: ณน้ำตุ้มด้วยนะ
7: ขอบคุณครับพี่ชาว
6: ขอบคุณตั้งทีมก้อมกวงขอบคุณพี่กวงด้วยนะครับขอบคุณน้ำตุ้มด้วยนะฮะวันนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพระศุกร์หน้า
7: ขอบคุณทำไมพิมขอโทษสิ
6: อ๋อนะครับ
8: พี่เคยโดนสเปรย์พริกไทยกันไหม
7: ฮะเฮ้ย
8: เคยโดนสเปรย์พริกไทยกันไหม
6: โอ้ยไปก่อนดีกว่ากับแฉ
7: ข่าวเช้า
6: ชาวตุ้มพิมพีบุ้งชาวครับไปก่อนนะ
4: แฉข่าวเช้า
8: ที่ไม่ใช่สื
5: ่
8: อ
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf

0: ื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
1: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
2: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
0: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
3: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
0: พบแหม่มคัทธริยาอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับเลยครับอีน้องสาว
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
6: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
5: เหมือนดัง
2: ดังเลยฮะ
5: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
7: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
2: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
7: ตกลงไหม
2: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
8: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
5: เฮ้ย
8: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
5: เฮ้ย
8: ใจเธอมาตั้งนานถึงไหม
5: น
8: ี
5: ่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
2: แล้วเท่านี้ได้ไหมคร
5: ับ ได้แล้วครับ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับทางการไทยรับตัว14คนไทยหลังตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
16: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
18: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นายพัชรพลสิทธิการปลัดอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่182บ้านหาดเล็กตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบตัวชาวไทยจำนวน14รายที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดภายหลังตกเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการหลอกลวงหรือสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาโดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้แก่กลุ่มคนไทยทั้ง14รายดังกล่าวหลังบุคคลสัญชาติไทยรวม14รายได้มาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญในฐานะคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นของกัมพูชานำคนไทยทั้ง14รายออกจากขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาซึ่งทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชามีกำหนดแนวประเทศคนไทยทั้ง14รายกลับประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดในวันนี้จึงได้มีการรับมอบตัวกลุ่มชาวไทยทั้ง14รายเพื่อให้ดำเนินการส่งตัวกลับประเทศต่อไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่อาการปกติและอาการและการมีอาการแทรกซ้อนเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
19: คู่มือสุขภาพ
20: ไข้หวัดใหญ่คือโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าเอ็นฟูเอ็นซ่าไวรัสโดยเชื้อนี้มีความรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดธรรมดามากพบว่ามีผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งติดต่อกันได้ทางลมหายใจไอจามการหายใจรดกันหรือติดต่อจากมือที่มีเชื้อไวรัสจากการสัมผัสน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ป่วยสำหรับอาการเบื้องต้นไข้หวัดใหญ่ที่สังเกตได้คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นมักมีอาการปวดเมื่อยร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะต้นแขนต้นขาและบริเวณหลังอ่อนเพลียมากคัดจมูกมีน้ำมูกใสไอและหากผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเกิน 39-40 องศาเซลเซียสและไข้ไม่ลดลงหลังได้ยาลดไข้ภายใน 1-2 วันมีผื่นขึ้นดื่มน้ำได้น้อยหรือกินอาหารได้น้อยไอมากมีเสมหะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและอาการไม่ดีขึ้นและไข้ไม่ลดลงหรือหลังไข้ลดลงกับมีไข้กลับมาอีกควรรีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดช่วงนี้สภาพอากาศยังเปลี่ยนแปลงเราต้องใส่ใจสุขภาพทั้งของตัวเราเองและของคนในครอบครัวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
21: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
22: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 13

0: ยังไงเพลงนี้สัปดาห์นี้ต้องติดท็อป5นะคุณผู้ฟังสำหรับคิงแอร์จาก Proxy นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่มามากๆทั้งในวิทยุด้วยแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่13เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับว่าเพลงนี้จะติดท็อป5หรือเปล่านะติดตามกันได้กับน้อง DJ พีมนะครับ EFM Playlist of the Week 3:00 ถึง 5:00 วันพรุ่งนี้นะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Carbon ครับ10:13 สวัสดีวันศุกร์ครับวันศุกร์สนุกสนานจิตใจเบิกบานนะฮะมาแล้ว DJ Cableครับรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้า10:00 ถึง 10:00 คุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เนี่ยนั่งฟังแฉข่าวเช้ายังนั่งคิดอยู่เลยนะว่าเมื่อวานเราเพิ่งพูดกันอยู่แบบเนาะเรื่องของหัวร้อนนะเมื่อวานเราเล่าข่าวน้องเกตไปนะครับที่ทุบรถเบนซ์วันนี้พี่ๆอัปเดตข่าวกันอีกแล้วมีรถเมย์กับรถเก๋งนะฮะเขาทะเลาะกันเพราะเรื่องบีบแต่นี่แหละคุณผู้ฟังบนท้องถนนนะครับเวลาขับรถใครบีบแต่ก็ใจเย็นๆกันนะคุณผู้ฟังแต่เชื่อเหลือเกินนะว่าเมื่อเช้าเนี่ยช่วง8:00 ถึง 10:00น่าจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับเพราะว่าความหงุดหงิดทั้งหมดเนี่ยมันไปลงที่มุกพีหมดแล้ว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

พอมันเป็นวันศุกร์ก็อยากจะจัดเพลงที่มันมีจังหวะต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้มี2 4 5เพลงต่อเนื่องนะครับโอมจงเงยจากพี่สตามแล้วก็พี่โจโจอีบอยนะคุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรสเบคอนแล้วก็กอนพ็อกซี่นะครับแล้วก็มีทักครับลิปตากายจีจีแล้วก็เปิดมาด้วยร้ายก็รักจากพี่โจโจอีบอยนั่นเองคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะฮะเรามานั่งคุยกันหน่อยแมวที่บ้านของคุณเนี่ยดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วพฤติกรรมของน้องแมวนะครับแต่ละวันเนี่ยเขาจะดื่มน้ำน้อยมากครับทำให้น้องแมวได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันนะครับซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของนะครับก็ต้องหาวิธีหลากหลายในการกระตุ้นให้น้องแมวกินน้ำไม่เพียงพอบางบ้านเนี่ยซื้อน้ำพุแมวมาวางให้นะครับหรือว่าบางบ้านวางชามน้ำในหลายๆจุดในบ้านแต่ว่าวันนี้ครับไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะครับเบิ้ลขอแนะนำตัวช่วยดีๆครับถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินนะครับต้องนี่เลยอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์นะครับนอกจากเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วยังหอมอร่อยถูกใจน้องแมวด้วยครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์นะครับทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำมีสูตรหลากหลายให้เลือกความอร่อยไม่ซ้ำนะครับตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและก็ทุกสายพันธุ์เพื่อน้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและก็อยู่กับเราไปนานๆครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์นะครับหาซื้อได้ง่ายมากครับหลากหลายช่องทางร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้วมาเลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกิ้นด้วยอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเราอยู่กับน้องจ๊ะจ๋านะครับน้องจ๊ะจ๋าอยู่ปี2นิเทศจุฬาตอนนี้ทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่คุณผู้ฟังก็พูดถึงความไม่มั่นคงในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งมุมที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีความมั่นคงสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกับพวกเขาเจ๊ดำและก็จ่าเม้งนะครับเป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลนะครับอยากจะรู้ว่าวิธีทำยังไงให้อาชีพนี้มันมีความมั่นคงรอติดตามกันได้วันจันทร์หน้า2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทมโปวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2 ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15 มกราคม 2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรื่องราวของคุณแม่คนนึงครับมาแชร์ประสบการณ์ในพุทธพุทโธนะครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถึงขั้นแจ้งความกันเลยทีเดียวนะครับคุณอิงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณอิงเนี่ยมีลูกชาย5ขวบนะครับส่งไปเรียนแบดมินตันแล้วโค้ชคนนึงเนี่ยที่อยู่ในที่เรียนนะครับคุณอิงบอกว่าน้องเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยดึงกางเกงจนเห็นก้นแล้วก็อวัยวะเพศนะครับส่วนผู้ใหญ่แถวนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยรวมไปถึงหัวเราะด้วยและที่ไม่โอเคที่สุดเลยนะครับซึ่งคุณอิงบอกว่าอันเนี้ยถึงขั้นแจ้งความเพราะว่าโค้ชคนนี้เนี่ยมีการถ่ายคลิปลูกคุณอิงเก็บไว้ด้วยนะครับก็เลยโทรเข้ามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่าไปยอมนะแล้วก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับไปติดตามเรื่องราวของคุณอิงนะครับรวมไปถึงอีก2เรื่องย้อนหลังกันได้ใน YouTube เอทามของเรานะครับพุทธทอกพุทโธและเดี๋ยวพุทธหน้า3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกันเวลาเดิมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยชนิดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: 10โมงกับอีก45นาทีนะครับมีข้อความอัปเดตมาว่าหลายๆพื้นที่ฝนตกนะคุณผู้ฟังตอนนี้อโศกเนี่ยเริ่มมืดมาแล้วนะครับตรงไหนฝนตกกันบ้างอ่ะส่งรายงานมาหน่อยนะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพญาไทแดดแรงมากค่ะร้อนเลยนะฮะส่วนบ้านแพ้วสมุทรสาครส่งเข้ามาบอกว่าครึ้มๆแล้วเหมือนฝนจะตกส่วนอโศกตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าผมใส่แว่นดำหรือเปล่าแต่ผมถอดแว่นดำแล้วก็ลองมองดูนะครับมันก็มีความมืดๆครึ้มๆนะถ้ามองไปโซนสาทรพระราม4แถวๆสวนลุมนะครับก็น่าจะคลึ้มเหมือนกันอ่ะยังไงก็วางแผนเรื่องของการสั่งข้าวเที่ยงกันด้วยนะคุณผู้ฟังก่อนฝนจะตกนะครับแต่ว่าตอนนี้พูดคุยกันถึงเรื่องหนึ่งเพลงใหม่ที่จะแนะนำกันในช่วง New Release นะครับต้องขอขอบคุณด้วยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับเพลงใหม่ที่จะเลือกแนะนำวันนี้ฟังครั้งแรกแล้วดนตรีเขาเท่มากคุณผู้ฟังครับวงนี้ชื่อว่า Goofy Glasses นะครับผมเขาปล่อยเพลงที่เป็นเดโมที่เขาเก็บเอาไว้มาถึง8ปีนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดครับ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUAโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
12: กินนะ

ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคม
2: Number 1
3: กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจเร่งเข้าระงับเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิต2รายผู้บาดเจ็บหลาย10รายตำรวจสภ.ปลายบางเร่งเข้าระงับเหตุคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขณะที่ผู้กำกับการสภ.ปลายบางยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายในส่วนของผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ยังอยู่ภายในโรงเรียนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้อพยพนักเรียนครูและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนซ่อนตัวอยู่บริเวณชั้น3ภายในตึกสีชมพูล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4รายพี่ชายหลุนโซโล่นำพระสงฆ์เชิญดวงวิญญาณน้องชายกลับไปบำเพ็ญกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขอร้องสื่อขอความเป็นส่วนตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 8:30 นาทีญาติได้นำรถอัลผาสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครเข้ามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อรับร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมได้มีการเชิญพระสงฆ์หนึ่งรูปและผ้าไตรมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปยังภูมิลำเนาซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่สุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมโกศัยอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้หลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนการรับร่างขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับร่างไปบำเพ็ญกุศลขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมีประชาชนนำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของฮารุนโซโลโดยเป็นช่อกุหลาบสีขาวและดอกยิปซีห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมมีการ์ดข้อความแสดงความเสียใจวางไว้บริเวณหน้าสถาบันโดยพี่ชายเปิดเผยว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างจึงไม่ให้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กองทบกเดินหน้าขยายผลการฝึกทักษะการใช้อาวุธให้ภาคประชาชนโดยกรมทหารราบที่29ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฝึกการใช้ปืนลูกซองให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
7: ทหารมาแล้ว
8: เสียงปืนลูกซองที่ดังขึ้นในสนามฝึกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการรบแต่เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนสามารถปกป้องตนเองและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างถูกต้องกองพลทหารราบที่9โดยกรมทหารราบที่29จัดฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบการฝึกครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่หน่วยเคยพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้ปืนลูกซองในภารกิจต่อต้านอากาศยานไร้คนขับก่อนนำมาประยุกต์และถ่ายทอดให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผ่านการบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับศักยภาพของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ทั้งนี้กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนเพราะการดูแลความปลอดภัยของชุมชนไม่ใช่หน้าที่ของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเมื่อทหารถ่ายทอดความรู้ประชาชนมีทักษะและชุมชนมีความพร้อมความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนี่จึงเป็นอีกภารกิจที่สะท้อนว่ากองทัพบกไม่ได้มีหน้าที่เพียงปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
13: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
14: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM DJ Playlist by
17: DJ Cable ครับ

17จากเดฟนะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงด้วยโมงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์กับพี่พันธ์ชบราการนะครับ 11:15 นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ทายชั่วโมงแรกเราถามถึงเรื่องสภาพอากาศนะเขาบอกว่าชลบุรีครึ้มๆแล้วครับแต่ยังไม่ตกนะครับส่วนคุณเพชรบอกว่าพยากรณ์อากาศแถวๆบางนาสุวรรณภูมินะครับไม่ตกคาดว่าจะตกเพราะเมฆหนาไม่มีแดดความกดอากาศเป็นยังไงไม่รู้แต่ความคิดถึงกระจายไปทั่วพื้นที่

พูดถึง1ซีรีส์ที่ผมเนี่ยรอดูตั้งแต่เปิดไลน์อัพนักแสดงเลยนะครับกับวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand นะครับไลน์อัพนักแสดงดีมากๆคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นรุ่นเก่าของวงการบันเทิงไทยเลยนะครับตอนนี้ออกอากาศ2ตอนแล้วนะครับเมื่อก่อนหลายคนคงเชื่อว่าตั้งใจเรียนแล้วชีวิตจะดีนะครับแต่เมื่อโตขึ้นเรากลับพบว่าสิ่งที่หนักกว่าข้อสอบในห้องเรียนก็คือความคาดหวังที่ต้องแบกรับมาตลอดนะครับนี่คือประเด็นที่วิมานอากาศนะครับถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้มข้นตลอด2ตอนแรกนะครับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เล่าเพียงแค่การแข่งขันเพื่อลูกเนี่ยสอบติดมหาลัยชื่อดังเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวความกดดันจากความคาดหวังแล้วก็ตั้งคำถามว่าความสำเร็จที่ทุกคนไล่ตามเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องแลกหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับปริศนาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสกายแคสเซิลนะครับก็ยิ่งเพิ่มความน่าติดตามพร้อมชวนให้ค้นหาว่าเบื้องหลังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแท้จริงแล้วซ่อนความลับอะไรเอาไว้นะครับรับชมย้อนหลัง2ตอนนี้ได้แล้วนะครับเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: เมื่อคืนนี้แฟนคลับของแม็กกี้แล้วก็บัสน่าจะฟินกันนะครับเพราะว่าติดท็อป5ของ X ประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับใครที่พลาดไปเมื่อคืนนี้สามารถเข้าไปตามย้อนหลังกันได้ครับ YouTube Airtime ของเรา EFM Fandom Live นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราต้อนรับมี่พัทแล้วก็เอย่านะครับจาก Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งแน่รอติดตามกันได้ 20:30 ถึง 4:00 พฤหัสหน้ากับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่าจะมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่ค
7: ุ้มตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
8: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุ้มปอง X นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้อนรับคุณเจนและก็สาวแอนเดอะโกสนะครับรอติดตามความหลอนกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราบันทายนอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุ้มปอง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับเมื่อสักเวลาประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับก็มีหนึ่งข่าวใหญ่นะครับเรื่องของการกราดยิงที่นนทบุรีนะคุณผู้ฟังก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วนะครับลากันไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันวันจันทร์10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมเจอกันวันจันทร์นะจ๊ะบ๊ายบายหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆเจอกันจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่

0: is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร์
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีรายงานมีผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิง15คนสาหัส2คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: คืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บ15รายส่วนผู้ก่อเหตุรอการยืนยันการเสียชีวิตขณะที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ออกจากพื้นที่คุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
11: ความคืบหน้าเหตุกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ15รายเสียชีวิต2รายโดยยังไม่มีการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดพละศึกษาสีม่วงและใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนหลายครั้งก่อนที่นักเรียนบางส่วนจะพยายามหลบหนีออกมาจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน
12: นหลีกเลี่ยงพื้นที่โดยรอบและงดการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติงานทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำนักเรียนและคณะครูออกจากพื้นที่แล้วพร้อมปิดล้อมโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าระงับเหตุรวมถึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างเร่งด่วนในทิพย์สุดาตัวรักษาพันธุ์ค่ะ
5: ล่าสุดมีรายงานมีผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงที่นนทบุรีเป็นครู3รายนักเรียน3รายขณะที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนย่านบางกลวยนนทบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วและกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข1095จนขาดออกจากกันส่งผลให้เส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงและยังไม่มีเส้นทางสำรองการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าหมวดทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักเข้าซ่อมแซมพร้อมปิดการจราจรและติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยโดยตั้งเป้าเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ภายในวันนี
13: ้การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันราช 2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณเจตเทพคุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมครับ
2: ค่ะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้เกิดเหตุนะคะสะเทือนขวัญขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลก็คือทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายทางค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องเยาวชนชายนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนดังกล่าวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกระทั่งประมาณเวลาสักประมาณ 10:56 เนี่ยมีรายงานว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการตัดสินใจยิงตนเองนะคะจนเสียชีวิตโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็พยายามที่จะเข้าช่วยเหลือแล้วก็ยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจพบอาวุธปืน1กระบอกค่ะตกอยู่บริเวณใกล้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะพร้อมด้วยเครื่องกระสุนแล้วก็แมกกาซีนค่ะโดยพบกระสุนอยู่ในกระเป๋าอีกจำนวนมากกว่า10นัดนะคะในส่วนของสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้ารายการกันก็มีการยืนยันเนาะยอดผู้เสียชีวิตค่ะก็จะอยู่ที่6รายใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เป็นครู3รายแล้วก็นักเรียน3รายค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอความร่วมมืองดแชร์ภาพเหตุการณ์นะคะของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
1: นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้ด้วยนะครับเราเริ่มนะครับด้วยกิจกรรมข่าวสารนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับร่วมงานพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะครับภายในงานก็คือโครงการหลวง57ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับก็จะจัดถึงวันที่12สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ไปร่วมกันนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่ปี2565นะครับซึ่งได้พระราชทานพันธุ์พืชนะครับ18ชนิด44,000แก่มูลนิธิโครงการหลวงนะครับเพื่อนำไปศึกษาวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและก็เพิ่มมูลค่านะครับให้กับผลผลิตบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้นะครับได้รับการปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง7แห่งแล้วก็รวบรวมไว้นะครับณโรงเรือนสิริวัณวรีโบทานิคอลนะครับการ์เด้นนะครับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุกรรมพืชนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับด้านความหลากหลายทางชีวภาพเลยครับ
2: ค่ะแล้วก็ภายในนิทรรศการนะคะพบกับเส้นทางการพัฒนาจากพันธุ์พืชพระราชทานสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านงานวิจัยพืชศักยภาพค่ะได้แก่มะเขือเทศลาเวนเดอร์นะคะราสเบอร์รี่ถั่วแขกแก้วมังกรสีเหลืองทองแล้วก็สตรอเบอรี่ป่านั่นเองค่ะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงค่ะ
1: นะครับไปชมผลงานวิจัยเด่นๆนะครับอาทิก็คือ Princess สิริวัณณวรีดราก้อนฟุตนะครับคือแก้วมังกรสีเหลืองทองซึ่งได้รับพระราชทานชื่อนะครับการพัฒนามะเขือเทศนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของโครงการหลวงการคัดเลือกสายพันธุ์ลาเวนเดอร์เพื่อผลิตน้ำมันหอมระเหยตลอดจนผลิตผลผลิตภัณฑ์และก็พืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เป็นการสะท้อนถึงการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปสัมผัสกับเรื่องราวของการอนุรักษ์การวิจัยและก็นวัตกรรมที่ต่อยอดคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพจากพื้นที่สูง สู่การสร้างโอกาสและก็ความยั่งยืนให้กับชุมชนไทยครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะภายในงานนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ชาค่ะแล้วก็กาแฟรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลจากการต่อยอดงานวิจัยนะคะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงค่ะโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกบนพื้นที่สูงนะคะควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษนะคะนั่นก็คือชุดชาคู่ผู้เป็นชาคู่นะคะผู้สุกนะคะแล้วก็ผู้ดิบแล้วก็ชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือชุดชาภูตานั่นเองค่ะเป็นชุดชาที่สื่อถึงมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับภูตานผ่านการผสมผสานนะคะและอีกหนึ่งเลยนะคะที่นำเสนอเลยนั่นก็คือชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะที่สะท้อนเอกลักษณ์รสชาติไทยถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองราชอาณาจักรจากผ่านศิลปะแห่งการดื่มชานั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: นะครับและอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็คือทีบุ๊กนะครับเป็นชาเขียวกลิ่นกุหลาบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบพิเศษนะครับที่จะทำขึ้นนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในนะครับบรรจุชาเขียวคุณภาพนะครับจากมูลนิธิโครงการหลวงประสานกับกลิ่นหอมของกุหลาบพร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของหนังสือที่สื่อถึงองค์ความรู้นะครับความงดงามและก็การต่อยอดการวิจัยนะครับสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟค่ะนั่นก็คือเป็นกาแฟอาราบิก้าไม่ว่าจะเป็นชนิดแคปซูลกาแฟคั่วกาแฟดริปนะคะแล้วก็จากแหล่งปลูกเฉพาะอย่างเช่นอินทนนท์อ่างขางแม่ปุนหลวงดอย 30,000 แล้วก็เลอตอค่ะซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งผลิตแล้วก็คุณภาพกาแฟจากพื้นที่สูงของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องดื่มค่ะคอมบูชาแล้วก็โรสสปาร์คลิ่งโซดาผลิตภัณฑ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงเครื่องดื่มจากกุหลาบอินทรีนะคะบนพื้นที่สูงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่บริโภคผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็มองหาเครื่องดื่มรูปแบบใหม่นะคะ
1: นะครับด้านผลิตผลแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรนะครับก็จะมีมะเขือช็อกโกแลตนะครับเสารสสายพันธุ์ MJ01 นะครับเมลอน101แล้วก็แตงเปรี้ยวตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องดื่มคีนัวนะครับข้าวเหนียวจานูเนเน่นะครับข้าวเจ้าจาคูเนเน่ข้าวพาบอยนะครับโครงการหลวงสูตรข้าวดอยเหลืองนะครับโดยการนำเอาข้าวเปลือกนะครับจากพันธุ์ข้าวดอยพื้นเมืองนะครับของชนเผ่ามาผ่านกระบวนการนึ่งแล้วก็อบแห้งโดดเด่นนะครับด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาของการปลูกข้าวของชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับจากสารสกัดเอเดลไวส์นะครับพันธุ์พืชพระราชทานที่มูลนิธิโครงการหลวงนำมาวิจัยแล้วก็ต่อยอดนะครับสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยคุณสมบัตินะครับในการช่วยบำรุงผิวรวมถึงกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์แล้วก็ดอกไม้กินได้นะครับที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้นะครับยังมีเฟิร์นที่หายากนะครับเฟิร์นรัศมีโชติซึ่งล้วนเป็นผลผลิตสำคัญนะครับจากการวิจัยแล้วก็พัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชปณิธานครับ
2: ค่ะแล้วก็ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณนนฤดีแก่นกำจรค่ะประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะสาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและคณะสมาชิกแม่บ้านนะคะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในงานโครงการหลวง57ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งโดยส่วนตัวดิฉันเองก็ไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ชื่นชอบนะคะสิ่งที่ชื่นชอบก็น่าจะเป็นข้าวกล้องที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือข้าวเจ้าพันข้าวเจ้าจาคูเนเน่เป็นข้าวกล้องนะคะแต่ว่าพันเนี้ยจะนุ่มอร่อยด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือจะเป็นไอศครีมอะโวคาโดอันนี้ก็ถ้าใครที่มีโอกาสไปงานครั้งนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะที่1ปีจะมีครั้งเดียวค่ะ
1: นะครับก็ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับก็คือกองพลทหารราบที่5กองทัพบกไทยนะครับได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียได้มีการฝึกผสมนะครับทางบกไทยมาเลเซียนะครับแลนด์เอ็กทาวเมลนะครับโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5นะครับซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่30มาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมนะครับในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัสก็คือ Land Ectamal นะครับโดยจะมีการฝึกนะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่13สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับในการปฏิบัติภารกิจร่วมนะครับตามในชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจนะครับของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างทั้งสองประเทศโดยจัดการประกอบพิธีเปิดการฝึกนะครับที่กองพันชายแดนที่4นะครับเมืองเกอริกนะครับรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่29ค่ะโดยกองทัพไทยนะคะจัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายค่ะร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยนะคะโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนแล้วก็การฝึกภาคสนามตลอดห่วงของการฝึกค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: นะครับจากภาคใต้นะครับไปกันที่กองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทางกองทัพภาคที่2ก็มีการชี้แจงนะครับกรณีที่มีเหตุบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองนะครับภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีนะครับกองพันทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนะครับก็ทราบชื่อภายหลังก็คือนายคณิตสอนชุ่มชิดนะครับอายุ19ปีก็ได้เดินทางมาที่ชมรมสนามยิงปืนนะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติตามระเบียบก่อนที่จะดำเนินการเช่าอาวุธปืนพกนะครับขนาด9มม.นะครับพร้อมกระสุนจำนวน50นัดแล้วก็ได้จัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนตามมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลนะครับของครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจนกระทั่งเวลา 12:25 นาทีนะคะภายหลังการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในช่องยิงค่ะซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะนะคะโดยกระสุนเนี่ยเข้าที่ขมับขวาและทะลุออกบริเวณขมับซ้ายทางเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนค่ะได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงประสานรถพยาบาลนะคะนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนพร้อมกับแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะขณะที่โรงพยาบาลเองนะคะก็ได้มีการประสานแจ้งญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้รับทราบเหตุการณ์แล้วก็เดินทางมายังโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: นะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก็พบว่าบุคคลดังกล่าวนะครับเดินทางโดยรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณด้านหน้าค่ายสุรนารีก่อนที่จะเดินเท้าเข้ามายังสนามยิงปืนแล้วก็ภาพกรอบนะครับจากกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้นะครับตั้งแต่เดินทางเข้าสนามยิงปืนจนกระทั่งถึงช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้โดยปรากฏภาพนะครับขณะผู้บุคคลดังกล่าวนะครับทรุดตัวลงนั่งก่อนใช้อาวุธปืนยิงตนเองทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกตินะครับในขั้นตอนของการรับสมัครการตรวจสอบคุณสมบัติการเช่าอาวุธปืนการจัดการฝึกแล้วก็การกำกับดูแลของผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานต่อความปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับหน่วยก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนครับ
2: ค่ะทางกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วก็รอบด้านรวมทั้งได้ดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ค่ะทางกองทัพภาคที่2ก็ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวนะคะยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักบทเพลงนะครับเรียกว่าเสียงจากปลายด้ามขวานนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: พลงเสียงจากปลายด้ามขวานกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ
1: ้
0: าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยซึ่งจัดงานนะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมภายในงานนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับประกอบด้วยการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์นะครับขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมถึงการประชุมวิชาการนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในของจังหวัดสุโขทัยครับ
1: ค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะในครั้งนี้ก็จะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญนะคะตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะกราบขอพรหลวงพ่อทองคำแล้วก็เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามที่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือนะคะที่วัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะ
0: นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไปร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็สัมผัสแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนทั้งร่วมมือกันนะครับในการสืบสานคุณค่านะครับของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์นะครับให้กับให้เรียกว่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะแล้วก็อีก5วันเท่านั้นนะคะสำหรับการเปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสีดาค่ะซึ่งมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะที่เว็บไซต์thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้นะคะวันนี้ทางรายการก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโขนในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าว

0: ามจึงรับนางสีดาและ
1: ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ่อบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับทางรัฐบาลนะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโดยมีกิจกรรมมากมายนะครับคุณสุภาพรครับ
2: ค่ะก็จะมีในส่วนของการจัดพิธีทางศาสนานะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะในช่วงเวลา 7:00 นที่วันที่12สิงหาคมค่ะส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยาค่ะในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดนะครับในประเทศไทยได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะครับก็ให้พิจารณาจัดพิธีนะครับตามที่เห็นสมควรและก็เหมาะสมครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะก็ขอให้จัดตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับเช้าวันนี้เองนะครับกองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะครับโดยจัดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน100ถุงมีโรงครัวพระราชทานนะครับการบริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาประโยชน์และบำเพ็ญสากุศลนะครับโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ค่ะแล้วก็ในวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะกองทัพบกค่ะพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะมีกิจกรรมถวายพระเกียรตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ขออภัยค่ะครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินนั่นเองนะคะก็รวมถึงมีกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับก็คือตลอดทั้งเดือนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานมณฑลฐานบกที่37แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจำนวน4หน่วยนะครับนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองพันทหารที่3กรมทหารที่17ในพระองค์กองพันทหารที่4กรมทหารที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4โดย ท่านได้รับชมนะครับการแสดงสาธิตการเผชิญเหตุตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งดำเนินการโดยกำลังพลนะครับที่เข้ารับการฝึกชุดเผชิญเหตุของชุดบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกไปแล้วนะครับพร้อมกับได้ตรวจสอบนะครับความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่37นะครับซึ่งได้บูรณาการนะครับการระดมสรรพกำลังนะครับยานพาหนะยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลนะครับทั้งในส่วนของมณฑลทหารบกที่37กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและก็กองพลทหารราบที่7นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับจากสาธารณภัยที่สามารถได้ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพและก็ทันต่อสถานการณ์ครับ
2: ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงผู้มีจิตศรัทธาค่ะเกี่ยวกับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษนะคะรุ่นหนุมานแผงฤทธิ์รวยรวยล้านล้านค่ะ
1: นะครับก็ช่วงนี้นะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปแล้วนะครับก็คือรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็ได้กราบนิมนต์พระเทพวัชรธรรมโสพลนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเมตตารับประทานนั่งปลุกอธิษฐานจิตนะครับก็ไปติดตามได้นะครับที่Facebook นะครับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษนะครับเพื่อที่จะนำรายได้สมทบกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์นะครับไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปยางคลองกลิ่วเจ้าหน้าที่เร่งสกัดกว่า2ชั่วโมงล่าสุดคุมเพลิงได้แล้วด้านสุชาติสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิล
6: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์พลิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: ว้ฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางของบริษัทซินอีไทยอินดัสเทรียลเทรดจำกัดซึ่งประกอบกิจการแปรรูปและขึ้นรูปยางรถยนต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากภายในโรงงานมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านนายสุชาติชมกลิ่นห่วงประชาชนเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางบ้านบึงสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มแจ้งเตือนประชาชนใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ต ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยผลกระทบด้านมลพิษและสุขภาพของประชาชนพร้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนการระงับเหตุตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่ด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีร่วมกับกองตรวจมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาได้ประสานอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยงและให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารขณะที่เวลา 9:20 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นปิดประตูและหน้าต่างงดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีประชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: และมีรายงานเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ10รายโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและตำรวจได้เร่งรุดเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคัดแยกผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและทยอยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้รถพยาบาลและรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี
11: ้การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ แนนค่ะ
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะ DJ Nan รัชดามาแล้วนะคะทักทายกันในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์วันนี้บรรยากาศอาจจะครึ้มๆนิดนึงแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงเขาจะตกหรือจะไม่ตกนะคะซึ่งถ้า เราเคยสังเกตไหมผู้ฟังถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับสามารถเรียกฝนได้นะคะอย่างของแนนที่เจอบ่อยเลยก็คื อฝนตกแน่นะคะแค่ลองซักผ้าดูเนี่ยทุกครั้งเลยพอแบบตั้งท่าและเอาเข้าเครื่องเรียบร้อยและปัดแล้วเรากล่าวว่าเดี๋ยวรอสักชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็ตากผ้าฟินๆนะคะปรากฏว่าฝนตกแล้วก็มีคนเขาแชร์มาเพิ่มนะว่านอกจากฝนตกแล้วเนี่ยถ้าอยากจะลองเรียกพายุดูเนี่ยให้ลองล้างรถดูอันนั้นคือพายุเข้าเลยคุณฟังเคยเป็นไหมแต่สำหรับแนนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรถนะหมายถึงว่าถ้าเอาไปล้างเสร็จแล้วฝนตกพอดีหลังจากล้างเสร็จก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรมันก็น้ำเจอกับน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการซักผ้าเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่าคือเราต้องซักใหม่ไงเริ่มใหม่ทั้งหมด
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทธอพุทโธนะคะมีท็อปิกประจำสัปดาห์ที่ถามกันว่าถ้าคุณจะต้องเลือกระหว่างเรียนคณะที่ชอบกับคณะที่พ่อแม่อยากให้เรียนเนี่ยจะเลือกอะไรนะคะผลจากการโหวตจากชาวพุทโธเรียนนะ 88% บอกว่าจะเลือกเรียนคณะที่ตัวเองชอบ 6% บอกว่าอ่ะเลือกคณะที่พ่อแม่อยากให้เรียนก็ได้แล้วก็ยังมีอีก 6% ที่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ก็เห็นได้เลยนะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะยึดจากที่ตัวเองชอบเป็นหลักนะคะนั่นว่ามันแตกต่างไปนะอย่างเจเนอเรชันก่อนๆเนี่ยอย่างเจนของแนนเนี่ยก็ยังคงเป็นเจนที่เรายังสามารถที่จะเลือกเหมือนพ่อแม่ก็ให้อิสระได้ประมาณนึงแต่ว่านั้นว่าเจนข้างบนไปอย่างเช่นเจน X หรือแม้กระทั่งบูมเมอร์อย่างเงี้ยอาจจะที่บ้านเนี่ยอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจริงๆไม่ใช่แค่คณะที่เรียนแต่ว่าอาจจะเป็นหลายๆอย่างในชีวิตด้วยนะคะนี่คือพุทอพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันศุกร์ทำงานเหมือนทำทานเงินเดือนเหมือนเงินทอน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดย

0: แมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ในโต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับช่วงจ็อบเจนซีที่ได้น้องจ้าจ๋าจุฑารัตน์นะคะน้องเป็นนิสิตปี2นิเทศจุฬาเนี่ยมาถามคำถามของเจเนเรชันนะอย่างเช่นอย่างตัวน้องเองเนี่ยเป็นนักแสดงด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะแต่น้องก็เข้าใจดีว่าอย่างอาชีพอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารายได้ที่มันมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยยอดเอนเกจเมนต์ต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้จากตรงนั้นเนี่ยมันจะสม่ำเสมอแน่นอนไปในอีก2ปี3ปีข้างหน้าหรือว่าในอนาคตนะคะก็เลยมันจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองยังไงกับสายอาชีพแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้พี่มาตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์นะคะจาก JobsDB เนี่ยมาเหมือนมาแชร์ข้อมูลเนาะที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งแนนเชื่อว่าไม่ใช่แค่ First Stopper แหละแต่ว่าใครก็ตามแต่ที่ตอนนี้ก็อาจจะมีรายได้อีกทางนึงกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือการทำคลิปปักตะกร้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทุกวันนี้ทำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะคิดเนาะว่าเอ้ยตอนนี้แบบโหรายได้มันดีเว้ยเราโห manage ทุกอย่างได้แต่ว่าวันนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แบบเดิมเนี่ยเราจะอยู่กับมันยังไงหรือเราจะจัดการมันยังไงนะคะก็เป็นช่วงนึงที่นะว่าหลายคนชอบนะสำหรับจ็อบเจนซีนะคะส่วนวันจันทร์หน้าเดี๋ยวเราเทิร์นโปรกับอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลนะคะกับเจ๊ดำแล้วก็จ่าเม้งนั่นเองขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นเพลงแทร็กที่2ของ EP While I'm Away ของน้องปันนั่นเองนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดว่า I'm Away ก็คือในช่วงเวลาที่ปันไม่อยู่เพราะว่าน้องไปบวชใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่2ของ EP นี้นะคะแต่ว่าถูกเลือกเอามาปล่อยเป็นลำดับสุดท้ายเลยเพื่อที่ว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นบทสรุปของความรู้สึกทั้งหมดใน EP นี้เพลงเล่าถึงความรู้สึกของคนที่มองเห็นอนาคตร่วมกับใครคนหนึ่งตั้งแต่ปัจจุบันเลยไปจนถึงยาวๆเลยนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านความมั่นใจตั้งใจที่จะดูแลอีกฝ่ายอย่างดีที่สุดนั่นเองนะคะโดยเพลงนี้มีชื่อว่าขอแค่นี้จากปันค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

ป็นเพลงที่ขิงความเสียใจได้ถึงเครื่องมากนะคะกับท่อนที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลเป็นล้านที่ทำให้เธอยิ้มแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยได้เป็นแม้หนึ่งในเหตุผลนั้นเลยโอ้โหถ้าใครไม่ได้เจอความเสียใจขนาดนี้ก็อย่ามาแข่งกับฉันเลยเครื่องหมายมากกว่าจาก Polycat เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาในวันศุกร์แบบนี้ด้วย

0: det ikke sagt
1: mere. EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the month ประจำเดือนกรกฎาคม กลิ่นฝนเติ้น first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคืบหน้าเหตุกราดยิงที่นนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วขณะตำรวจยืนยันปืนใช้ก่อเหตุเป็นของปู่มือยิงสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: ความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่นนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบศพปู่ย่าเสียชีวิตในบ้านพักคาดถูกฆ่าก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียนคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิญญาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต7รายเป็นครู3รายนักเรียน3รายและผู้ก่อเหตุ1รายผู้บาดเจ็บ15รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วในจำนวนนี้สาหัส2รายโดยมีการอพยพครูและนักเรียนไปที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาโดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนำนักจิตวิทยาไปดูแลโดยด่วนส่วนผู้ก่อเหตุพบอาวุธปืน9มม1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนได้รับรายงานว่าเป็นของปู่ทางนี้ก่อนน่าจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงปู่กับย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่สภ.บางบัวทองก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนรวมใช้กระสุนปืนไปทั้งสิ้น26นัดกระสุนที่พบนอกแม็กอีก34นัดสำหรับสาเหตุการก่อเหตุคาดว่ามาจากปัญหาครอบครัวโดยผู้ก่อเหตุอยู่กับปู่มาโดยตลอดณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฉากบังเพลิงวิจิตรนิรมิตส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
5: ฉากบังเพลิงของพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยสะท้อนพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะงานด้านผ้าไทยที่สร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดลงบนฉากบังเพลิงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผ่านจิตรกรรมรูปนางฟ้าเทพธิดาส่งเครื่องชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงสร้างสรรค์และพระราชทานไว้8แบบเพื่อเป็นชุดแต่งกายประจำชาติโดยสถาบันสิริกิติ์ได้รับมอบหมายให้จัดทำด้วยเทคนิคปักผ้าทางการเขียนสีที่เป็นที่นิยมซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ116ปีหลังจากที่ใช้เทคนิคนี้ครั้งสุดท้ายในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่5และนับเป็นครั้งที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากความงดงามทางทัศนศิลป์แล้วยังนับได้ว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบชีวิตผืนผ้าภูมิปัญญาไทยให้โลดแล่นอย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันปริตยารอดรัตนาทูลเพียบเรียง
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะนอกจากข้อความขอเพลงแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยนั้นว่าทุกคนน่าจะได้ข่าวของเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นข่าวที่โหหลายคนดูแล้วมันสะเทือนใจจริงๆนะผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่าวันนึงที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งพวกเราเองที่เป็นคนเสพข่าวเนี่ยนั้นว่าจริงทุกคนอาจจะไม่ได้มีภูมิต้านทานในการรับข่าวแบบนี้ที่เท่ากันเนาะยังไงก็ดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะก็เสพเอาเท่าที่จิตใจเรารับไหวแล้วก็ต้องดูแลเพราะว่าการที่เราได้ข่าวมาเนี่ยหูฟังแล้วบางทีเลื่อนโซเชียลไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คืออัลกอริทึมเนาะมันก็จะส่งไอ้สิ่งที่เราดูหรือว่าสิ่งที่เราหยุดอ่านมาเรื่อยๆมันก็เหมือนมันก็ยิ่งตอกย้ำความสะเทือนใจหลายๆครั้งเข้ามันก็ทำให้เราหดหู่ได้เหมือนกันนะคะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: FM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อคืนนี้นะคะต้อนรับ1คู่ที่เขาเคยมาแฟนดอมของเราเมื่อปีที่แล้วแล้วก็หลังจบรายการปีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศชื่อดอมกันที่ใต้ตึกแกรมมี่เนี่ยแหละนะคะชื่อดอม6 Code ดอมของน้องแม็กกี้น้องบาร์นั่นเองกลับมาอีกครั้งนึงก็สนุกสนานเหมือนเดิมเลยนะคะยังเป็นคู่ที่โอ้เวลาเล่นเกมเนี่ยเขาไปทั้งตัวและหัวใจนะเขาทุ่มเต็มที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงพูดคุยถึงซีรีส์ที่กำลังออนอยู่อย่างซอโซ่ล่ามทีด้วยที่เมื่อคืนก็ EP 4แล้วนะคะก็ถือว่าเกือบจะครึ่งทางและสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูแฟนดอมเมื่อคืนย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวพารหัสหน้านะคะเจอกับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์ Love Beyond Dream ซีรีส์เพื่อเธออีกครั้งกับน้องมี่พัทแล้วก็เอย่านั่นเอง EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
3: ว้าว
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ทุกเรื่องที่ครูตรีมีเรื่องเล่าเขาเอามาเล่าเนี่ยเขาเลือกแล้วนะแล้วเขาก็มีเหตุผลกับเรื่องนั้นๆด้วยนะคะอย่างเรื่องวิญญาณที่ตามมาครูตรีบอกว่าเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจะมีใครที่โดนผีตามได้ยาวนานขนาดนี้นะคะตามหลอกตั้งแต่ช่วงม.ต้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือตอนแรกเนี่ยคนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณที่ติดอยู่กับที่แหละถ้าย้ายที่หรือว่าย้ายบ้านย้ายที่อยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ได้ตามมาแต่ปรากฏว่ามันก็ตามมาแล้วก็ไปมาเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าไอ้ผีที่เจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะคะเป็นผีที่บรรพบุรุษเคยเลี้ยงเอาไว้ซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่ายังเจออยู่ไหมก็ยังเจออยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขคำสาปได้แต่มันมีเงื่อนไขเหมือนกันนะว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้เนี่ยอาจจะทำให้วิญญาณเหล่านี้เนี่ยเลิกตามได้แต่สิ่งที่เขาให้ทำคืออะไรนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ถือว่าเป็นคลายแม็กเป็นเฉลยของเรื่องนี้นะคะกับวิญญาณที่ตามมาจากครูตรีมีเรื่องเล่านั่นเองอังคารคุ้มโปงขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะวันนี้โอ้จิตใจของพวกเราน่าจะหดหูนะหดหูหลายเรื่องนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายของ Playlist ก็ไปกันแบบช้าๆแล้วกันเนาะ

อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของช่วงของแนนก็อาจจะพอมีเวลาทิ้งท้ายไว้ได้อีกสักหนึ่งเพลงนะคะในวันที่หนักหัวใจแบบนี้นะคะแนนเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันกับวันแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นชั่วโมงเราก็เสพข่าวเอาเท่าที่หัวใจเรารับไหวนะผู้ฟังแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะรักษาทั้งร่างกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันเดี๋ยววันจันทร์กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เปิดเพลงให้ผู้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับดีเจแนนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กอกคลีโอเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: ฟอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะความคืบหน้าเหตุการาดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีรายงานพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระราม7หลังหายตัวปริศนาตั้งแต่เช้ามืดวานนี้สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตรวม8รายตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานคลี่คลายแรงจูงใจการก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตรวม8รายประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเลขานุการหน้าห้องครูแนะแนวครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์และผู้ก่อเหตุรวมถึงคุณปู่และคุณย่าที่เสียชีวิตภายในบ้านพักโดยผู้ก่อเหตุพยายามปลิดชีพตนเองหลังลงมือก่อเหตุก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดงประมาณ10รายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีมแพทย์ดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาดเล็กซึ่งมีทะเบียนเป็นของผู้เป็นปู่อดีตข้าราชการครูเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้ลงมือยิงปู่และย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาก่อเหตุภายในโรงเรียนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ด้านตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบโทรศัพท์มือถือภาพจากกล้องวงจรปิดและไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสื่อสารขณะที่ข้อมูลจากโรงเรียนระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมีเพื่อนและไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสืบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ล่าสุดมีการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเหตุกราดยิงนนทบุรีคุณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: จากเหตุการณ์กัดยิงที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บต้องการเลือดด่วนจึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งได้แก่สถานีกาชาติ11 วิเศษนิยมบางแคบ้านทรงไทยย่านวงสว่างเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์4สาขาสาขาบางแคชั้น3สาขาบางกะปิชั้น2สาขางามวงศ์วันชั้น5สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ฝั่งอีสต์สเปย์ติดกับลานไอสเกตไอสนาคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 256 4300ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
6: และจากกรณีแฟนสาวของนายธามันเต้พานหรือนายเตวิตเต้พานหรือเต้ดราก้อนไฟอายุ46ปีเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าเต้ดราก้อนไฟได้หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยานเมื่อช่วงตี4วันที่6สิงหาคมและทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามหาตัวเต้ดราก้อนไฟทันทีโดยเต้ดราก้อนไฟไม่พกโทรศัพท์ไปและไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปด้วยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่าเต้ดราก้อนไฟได้ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไปช่วงเวลาตี4ตามลำพังเพียงคันเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของเต้ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานแต่กลับไม่พบเบาะแสจนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างของเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างขึ้นมาส่งไปชันสูตรและหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
9: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM ค่ะบ่าย 3 โมงกับอีก 32 นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับช่วงเวลาที่เราจะทักทายกันในวันที่ซ้อมวันหยุดกันวันนี้กับหนังทุนต่ำนะคะต่อกันที่เจิดจรัสค่ะแล้วมาที่ฝนตกไหมซึ่งก็บ่ายนี้ตอนนี้ยังไม่ตกแต่เดาไม่ได้เลยว่าหลังบ่าย 3:45 นาทีฟ้าจะเปลี่ยนสีหรือไม่นะคะต่อกันที่อันตรายไม่ถึงชีวิตและขั้นกูปิดท้ายที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะสำหรับบ่าย 3:00 วันนี้พยายามจะฮึบให้ตัวเราแล้วก็คุณผู้ฟังมีความรู้สึกหลุดจากความหน่วงกันสักนิดนึงก็ต้องพูดกันตรงๆค่ะเอาว่าเราเข้าใจตรงกันว่าอะไรที่ทำให้เราหน่วงถูกไหม
2: จริงครับ
1: วันนี้มันเป็นความรู้สึกหนักแล้วก็ความรู้สึกหน่วงในเหตุการณ์ที่อ้ําเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวกันได้ทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นในชุมชนของโรงเรียนนะคะที่นนทบุรีถูกไหมพี่กอง
2: ใช่ครับ
1: ก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาใจช่วยกับน้องๆที่ลูกหลานที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นถูกไหม รวมไปถึงครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องดูแลอะไรกันต่อไปอย่างไรถูกไหมคะตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแหละสำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอื่นๆด้วยถูกปะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะตอนนี้มันมีการกระจายกันพูดไปได้หลากหลายทิศทางถูกไหมคะ บางก็ว่าเป็นอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันก็เลยเกิดการวิจารณ์ในหลากหลายแบบถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มีการวิจารณ์เกิดขึ้นหลายๆแบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราคงจะต้องกลับไปหลายครั้งเราก็พูดกันว่าถอดบทเรียนเราก็คงจะต้องถอดจริงๆว่าบทเรียนนี้อะไรที่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์นี้คนผู้กระทำตกลงเขาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็บอกว่านู่นบ้างก็บอกว่านี่บ้างก็บอกว่านั่นแต่หลายๆครั้งบางเหตุการณ์เกิดขึ้นจากผู้ที่ลงมือทำนั้นตกเป็นผู้ถูกกระทำในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอันนี้คือหนึ่งในเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ถูกกระทำในก่อนหน้าเหตุการณ์นี้เมื่อตัดสินใจอะไรไม่ได้และแบกรับความรู้สึกไม่ได้จึงเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กระทำเป็นการตอบโต้สร้างอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้กระทำคืนไปบ้างเพราะฉะนั้นบทเรียนที่น่าถอดอีกอันหนึ่งคือเราจะทำอย่างไรให้สังคมของเราอยู่กันได้อย่างไม่ใช่ว่าเมื่ออีกคนหนึ่งถูกกระทำแล้วเราพยายามจะบอกให้เขาแข็งแรงอย่างเดียวโดยไม่ได้ห้ามคนอื่นที่เป็นผู้กระทำคนอื่นนั้นให้ลดการกระทำคนอื่นและเห็นแก่ตัวมันก็ต้องกลับไปที่ครอบครัวเนาะนะคะหลายๆครั้งแล้วก็อาจจะต้องเฝ้าสังเกตกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้อาวุธมันไปอยู่ในมือคนได้อย่างง่ายใดๆก็ตามถูกไหมนะคะแต่สิ่งใดอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันด้วยเรื่องที่ใหญ่แหละแล้วพ่อแม่เองก็คงจะต้องสังเกตลูกกันมากขึ้นอีกการเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลยเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ทุกบ้านอะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบางโรงเรียนขยับตัวในการเขาเรียกว่าส่งจดหมายส่งเมลส่งอะไรหาผู้ปกครองว่าจะมีการซ้อมเรื่องการดูแลเหตุฉุกเฉินแบบนี้หลายโรงเรียนมีนะคะอ้อมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไทยมีเยอะหรือเปล่าพี่กวงตอนรุ่นเราเนี่ยไม่มีแน่นอนตอนรุ่นอ้อมเนี่ยไม่มีแน่นอนแทบจะไม่มีเลยรุ่นพวกอ้อมเนี่ยโตมาก็จะเป็นออฟฟิศให้ซ้อมหนีไฟถามว่าหนีอะไรหนีซ้อมค่ะไม่ได้หนีไฟแต่หนีซ้อมแผ่นดินไหวเคยมีบ้างไหมแต่คือแค่แจ้งว่าถ้าเกิดเหตุอะไรวิ่งไปจุดรวมพลตรงนั้นเพราะว่าหลายปีมาเนี้ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าใดๆเหล่านี้ซ้อมเถอะค่ะอย่าหนีซ้อมและอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราว่าพี่กวง
2: ใช่
1: เวลาขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นรถทัวร์หรืออะไรเวลาที่เขามีคนทำให้ดูว่าหนีทำแบบนี้อะไรทำแบบนี้ข้อห้ามอะไรฟังเถอะสละเวลากันคนละนิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าคำว่ามันไม่เคยเกิดมันไม่ได้เท่ากับมันจะไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องฝึกซ้อมหลายโรงเรียนค่ะที่เห็นนะคะบอกว่าบางโรงเรียนจะมีเหตุซ้อมเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนออกโทเบอร์นี่ย้ายจะซ้อมอาทิตย์หน้าเลยนะ
2: ค
1: ือมันมีแบบนี้นะซึ่งเอาว่าถูกต้องพี่กวงว่าไง
2: จริ ง
1: จริงออฟฟิศเราก็ควรจะซ้อมเพราะจริงนะมีคนที่พูดคนละภาษากับเราเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยพูดคนละภาษาในที่นี้คือบางทีภาษาจินตนาการก็มีนะ ไม่ใช่ภาษาต่างชาติต่างภาษานะภาษาจินตนาการก็มีจริงๆแนะนำให้ทุกออฟฟิศปิดประตูนะคะปิดประตูและคนที่จะเข้าออฟฟิศได้จะต้องแตะบัตรเท่านั้นถึงมันจะดูยุ่งยากในออฟฟิศและมันจะดูว่าทำไมเรื่องเยอะจังถ้าคุณไม่เคยถูกล็อกคอคุณจะไม่เก็ตถูกไหมถ้าคุณไม่เคยถูกไล่ให้หนีเข้ามุมคุณจะไม่รู้ถูกป่ะพี่กวงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการแสดงออกถึงการที่เวลาคนเดินมาประชิดแล้วเราไม่โอเคโปรดจงเข้าใจเถิดเพราะเราเคยเจอมาก่อนถูกป่ะพี่กวงประเภทถือมีดมาก็มีนะแถวนี้ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังใดๆที่มันออกเป็นกฎเราอย่าไปมองว่ายุ่งยากน่าเบื่อป่ะจนกว่าเราจะรู้อะใช่ไหมแล้วเราจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้เราแชร์โลเคชันของคนที่กำลังหลบนะคะไม่ใช่ถ่ายเพื่อนที่กำลังหลบหรือเราเห็นว่าคนนี้หลบแล้วเราถ่ายเอาแบบตื่นเต้นจังเลยรายงานสดอันนั้นไม่ได้นะคะ
2: ไม่ได้นะอันตรายมาก
1: อันตรายแต่ถ้าคนในเหตุการณ์เขาไม่ได้แชร์โลแต่เขาบอกว่าเขากำลังหลบและเขากำลังต้องการอะไรอันนั้นก็เอาไปให้คนที่ช่วยเหลือได้นะคะสิ่งที่จะต้องทำคือมันก็ต้องหนีมันก็อีกอันนึงป่ะสู้เนี่ยอย่าพึ่งนะเอาหลบก่อนไหมใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ เขาว่ามันต้องหลบอะแล้ววันนี้น้องๆหลายคนก็หลบนะ
2: ก็ได้ใช้วิธีนะ
1: ก็หลบกันอยู่ก็คือหลบล็อกห้องมันคือต้องหนีอะค่ะหนีแล้วเขาบอกว่าเลยหนีซ่อนสู้ในหนทางสุดท้ายอะสู้ในหนทางสุดท้ายนั่นแต่หนีก่อนต้องหนีก่อนแล้วซ่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องให้เราพกคือสติแต่ถามว่าสติมาง่ายไหมยากแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆที่ทำได้แบบหลายคนที่แบบว่าประคองสติแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูกับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะจากเหตุการณ์นี้หวังว่าจะมีการทำความเข้าใจกับลูกหลานแล้วก็นักเรียนคนในชุมชนกันมากกว่านี้ค่ะ
3: สวัสดีวันศุกร์ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะเสียงนี้จะช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยค่ะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: 1 2 3 go
12: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: ไทม์โชว์บิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ EFM Fandom Live
2: เอาวันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กสวัสดีพี่บาร์
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญาว่า
2: จ
3: ะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
4: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงนนทบุรีรวม22รายกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลผู้ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวม22รายสั่งการติดตามดูแลผู้ป่วยอาการหนักต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนว่าขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม22รายโดยเป็นผู้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดง9รายแบ่งเป็นเด็ก7รายและเป็นผู้ใหญ่2รายผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลบางใหญ่ส่วนผู้ป่วยอาการหนักได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแห่งละ2รายโดยมีเด็ก2รายที่ยังคงรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือทีม MCATนำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาลงพื้นที่ประเมินและดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดทีมปฏิบัติการ7ทีมเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเยียวยาเป็น2ระยะคือลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ได้รับผลกระทบถึงบ้านในช่วงที่โรงเรียนยังปิดและเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: กองทัพบกส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารุดเข้าช่วยเหลือเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินล่าสุดรับผู้บาดเจ็บ3รายอยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: กองทัพบกได้ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุการณ์ภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงสายวันนี้หลังเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยได้รับสั่งการจากพลตรีณรงค์ภักดีสุภพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดแยกและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นชุดแพทย์ฉุกเฉินรับดูแลนักเรียนบาดเจ็บจากบาดแผลถูกยิงจำนวน2รายซึ่งอยู่ระหว่างการผ่าตัดด่วนจากทีมแพทย์และได้รับการประสานรับผู้ป่วยเพศชายเพิ่มเติมอีก1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองโดยมีชุดจราจรโครงการพระราชดำริช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทำให้ยอดผู้บาดเจ็บในการดูแลรวมเป็น3รายทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกและกำลังพลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสามารถติดต่อประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอดเวลาวิริยะจันทรารายงาน
5: แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งซ่อมคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดขาดให้รถสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
8: ความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสน้ำป่าพัดคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทำให้การสัญจรจากพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้าเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนั้นล่าสุดทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้ระดมเครื่องจักรกลหนักทำการซ่อมแซมคอสะพานและติดตั้งสัญญาณเตือนจนสามารถเปิดการสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากสามารถสัญจรผ่านได้เพียงช่องทางเดียวต้องหยุดรถให้สวนทางกันเป็นช่วงๆผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดน้ำป่าพัดคอสะพานเสียหายซ้ำได้อีก ทั้งนี้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นการถาวรชัชวาลวังที่ยองรายงาน
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
14: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะแล้วก็อยู่กันกับวันศุกร์ที่ปกติเราก็จะคึกกันหน่อยเนาะแต่วันนี้คุณผู้ฟังหลายคนส่งข้อความมาอึนพี่ห่วงก็เป็นใช่ไหม
2: ครับ
1: พี่อั้นเป็นเหมือนกันนะมันอึนแหละมันดูข่าวคุณผู้ฟังหลายคนอึนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราปฏิเสธข่าวไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: เราให้กำลังใจได้เราเพิ่มความใส่ใจกับคนที่เรารักได้แล้วเราก็หาความบันเทิงให้ตัวเองถูกไหมเราทำได้เท่านี
2: ้
1: แล้วเราก็รับฟังกันกับคุณผู้ฟังถ้าอื่นถ้ารู้สึกอะไรก็ส่งข้อความมาบอกแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เราได้บอกแล้วว่าอย่าตัดสินก็ด่วนสรุปมาจังเลยว่าเขาต้องเป็นคนที่ดื้อแหละคุณผู้ฟังขอเถอะค่ะเราคิดได้เราสงสัยได้ในพฤติกรรมแต่เราอย่าไปตัดสินเขาถ้าคุณคิดว่าเขาจะเป็นอย่างไรคุณเขียนในไดอารี่ของคุณดีกว่าพี่กวงว่าดีกว่าไหมเขียนความรู้สึกที่คุณทำนายว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรพร้อมการตัดสินของคุณเนี่ยว่าเขาเป็นอย่างไรในไดอารี่ดีกว่าอย่าเผยแพร่ให้คนอื่นอ่านแม้แต่คนเดียวใช่ไหมพี่กวง
2: ครับ
1: หรือเปล่า มันเนาะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปคาดเดาอะไรเลยว่าเขาเป็นอย่างไรถูกไหมอ่ะมันไม่ดีกับตัวเราด้วยอะค่ะมันไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เพราะทั้งหมดเราเป็นแค่คนนอกที่เฝ้าสังเกตนะคะแล้วเราก็ยังรู้ข้อความไม่รอบด้านมันเนาะแล้วมันก็ต้องฝึกด้วยปะมันต้องฝึกค่อยๆอ่ะฝึกค่อยๆลดความมีส่วนร่วมแบบตัดสินน่ะแต่เป็นการส่วนร่วมแบบความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจและลองดูซิว่าเราจะช่วยกันให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างหรือเรียนรู้ไปกับอะไรได้บ้างนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะขัดกับนิสัยของคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะบางทีการที่เราช่างตัดสินซะทุกเรื่องด้วยความปรารถนาดีบางทีเราก็ข้ามบางเส้นเกินไปจนเราไม่รู้หรอกว่ามันไปกระทบกับอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลเสียไปที่ใครหรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้การปรับเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำได้เสมอได้นิดได้หน่อยก็ค่อยๆทำไปนะคะอ่ะมีหลากหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะต้องการเลือดกรุ๊ป A เร่งผ่าตัดเพื่อจะช่วยชีวิตนะคะสำหรับนักเรียนที่อาการสาหัสถ้าใครอยู่ละแวกนั้นนะคะก็ไปบริจาค กันได้ค่ะในความเป็นจริงแล้วเลือดก็เป็นสิ่งที่บริจาคได้ตลอดนะ
2: เวลาใช่ครับ
1: เพราะตอนนี้เราก็จะได้ยินเรื่องของการที่เลือดไม่พอขาดแคลนจากธนาคารเลือดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าการไปบริจาคต้องซื่อสัตย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณไปมีหัตถการที่เป็นคลินิกมีการฉีดเข้ามาในร่างกายไม่ใช่โรงพยาบาลเขาไม่รับนะ
2: งดเลย
1: เขาของด 4-6 เดือนไม่แน่ใจว่ากี่เดือนอะไรแบบนี้หรือถ้าคุณกินยาแก้อักเสบยาใดๆก็ตามต้องบอก อย่าคิดไปเองว่าแต่เราหยุดไปแล้วสักอาทิตย์นึงคงไม่เป็นไรหรอกอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งคุณผู้ฟังเราคิดจะให้เราต้องไปให้ดีเราต้องไปให้สุดแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปถึงแล้วเขาถามเราก็แค่ตอบเท่านั้นเองการให้ของคุณจะเป็นการให้ที่สมบูรณ์ค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คลุมโปงไปด้วยกันนะคะสำหรับวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังอังคารที่จะถึงนี้เรา X กับ The Coach Radio เจนสาวแอนเจอกันตรงนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: สวัสดีวันศุกร์กินอาหารปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,000

0: ื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: มันไม่ผิดเลยนะคะถ้าเราเป็นน้องปี2หรือเราเป็นเด็กจบใหม่ที่เราอยากจะมีเงินเดือนเป็นแสนแต่ถามว่าเราจะมีเป็นแสนเราทำได้อย่างไรวันนั้นได้คุยกับน้องจ้าจ๋าแล้วก็พี่มาตูมใช่ไหมก็เลยได้รู้ว่าเออเราก็ต้องทำกี่จ็อบล่ะมีทั้งนี้ต้องทำเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นไอ้นั่นด้วยเป็นไอ้นี่ด้วยอ๋อรวมๆแล้วมันก็เท่านี้มันทำได้แต่มันจะทำยังไงก็ไปฟังประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาทำถึงกันค่ะส่วนเราจะทำได้แบบไหนเราก็ต้องกลับมาที่ดูตัวเราด้วยแล้วต้องถามแล้วว่าเรามีสกิลอื่นๆที่พอจะทำหลายอย่างได้หรือเปล่าร่างกายเราทำได้ไหมลองฟังจากหลายๆคนดูค่ะคุณผู้ฟังประกอบการพิจารณาแล้วเราดูเราเอาไปเก็บไว้ดูว่าเอ๊ะและถ้าเป็นเราล่ะอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณกิน

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
2: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่
3: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
6: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: นะคะก็ช่วงของ New Release กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะสำหรับภาวิตกับแม็กเฟรนด์นะคะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: 1 2 3 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
7: ้คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
7: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
7: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
8: ฮะ
7: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
3: นักเรียนชายชั้นม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อเหตุสะเทือนขวัญใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนเสียงปืนดังสนั่นหน่วยอรินทราช26บุกเข้าระงับเหตุเร่งอพยพนักเรียนและครูไปยังพื้นที่ปลอดภัยสลดพบศพครูเสียชีวิตรวม5รายบาดเจ็บรวม22รายขณะกู้ภัยทำ CPR ยื้อชีวิตผู้ก่อเหตุหลังเลือกจบชีวิตตนเองแต่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลขณะพลตำรวจโทไตรรงค์รองเจรตำรวจเผยปืนที่ใช้เป็นปืนออโต้ยี่ห้อสีแซดพบเป็นปืนของปู่เจอกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีนอีก2แมกส่วนที่บ้านผู้ก่อเหตุในซอยวัดลาดประดุกพบปู่และย่าถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านย่าเสียชีวิตบนเตียงนอนปู่เสียชีวิตในครัวเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนแต่ติดต่อไม่ได้ขณะพ่อและแม่ผู้ก่อเหตุรุดดูศพลูกชายก่อนถูกนำตัวไปสอบที่สภ.ปลายบางหามูลเหตุจูงใจรวมล่าสุดมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ22รายพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกราดยิงโรงเรียนดังย่านนนทบุรีบอกเหตุเกิดหลังเริ่มเรียนไปแล้ว2วิชาพร้อมตรวจสอบที่มาของปืนถูกกฎหมายหรือไม่พบประวัติเด็กเป็นเด็กเรียนดีชอบเล่นเกมมีเพื่อนไม่มีนิสัยก้าวร้าวด้านอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนชี้ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลียนแบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่นนทบุรีเข้ารักษาโรงพยาบาลโดยรอบ6แห่งรวม22รายอาการวิกฤต9รายเร่งด่วน4รายไม่รุนแรง9รายสั่งติดตามดูแลผู้ป่วยหนักต่อเนื่องพร้อมส่งทีม MCAT 7ทีมดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบงัด6มาตรการเข้มป้องกันภัยสกัดอาวุธและดูแลจิตใจนักเรียนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงนนทบุรีเทียบเคียง4เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียชีวิตรายละ1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทรัพย์สินเสียหายเด็กในศูนย์34รายบาดเจ็บ13รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนเด็กที่เหลือปลอดภัยคณะผู้ว่าเมืองกาญรุดเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆ กำชับทีมแพทย์ดูแลอย่างดีที่สุดครอบครัวและแฟนคลับรอรับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายลุยชื่อดังที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณบ้านประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาววางภาพถ่ายขนาดใหญ่เที่ยวรอบโลกของหลุนในอริยาบถต่างๆกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนชาปนกิจ 11 สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำเป็นกลไกสำคัญดูแลประชาชนถึงระดับพื้นที่พร้อมกำชับร่วมป้องกันปัญหาอาชญากรรมอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหลังหายตัวออกจากบ้านพักพร้อมจักรยานตั้งแต่ตี4วานนี้ตำรวจนำร่างชันสูตรและเร่งตรวจสอบหาสาเหตุแฟนเพลงร่วมไว้อาลัย
8: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 4:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFN News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
13: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
14: ่ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกในช่วง5โมงเย็นของวันศุกร์วันนี้นะคะเราเริ่มต้นที่คนคนนี้เป็นของคุณค่ะสำหรับ No One Else นะคะกับ Copper นะคะน้อง Copper ที่น่ารักนะคะ Copper วง Best นะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังพูดถึง Copper ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเอ๊ะใครที่อยากไปดูน้อง Copperใครอยากไปดูมาคริสใครอยากไปดูนุนิวใครอยากไปดูน้องวอตะอูน้องเก่งแจ็คกี้7คนนี้กับ Rookie Divos Concert นะคะเราจะไปเจอกันกับคุณฟังที่ Bytech Live นะคะก็เราจะเจอกันวันไหนอ่ะวันเสาร์ที่26กันยานะคะคุณผู้ฟังเรามี3อย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดบางทีเราอาจจะงงคุณผู้ฟังจะงงไหมพวกอ้อมยังอาจจะเกือบงงเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องเรียงดีๆเพราะบางคนมี3ใบไปแล้วนะคะ3ใบในที่นี้คือมีตั้งแต่ Rookie Divo ไปจนถึงพี่อ้อยแล้วไปกันที่ปีลึกแล้ววันคอนเสิร์ตหรือวันงานอย่าหยิบบัตรผิดขอแค่นี้ก็พอไปให้ถูกเพราะบางคนเนี่ยจะไปดูนิวบางคนก็เนี่ยจะไปดูเก่งก็หลายคนก็จะไปดูหลายแบบจริงๆมันไม่มีผิดอยู่แล้วคุณผู้ฟังไม่มีผิดไม่มีถูกเรื่องของวัยพวกอาจจะบอกว่าเอ๊เดี๋ยวนี้ผู้ฟังตอนที่เราชอบโพกซังหรือเราชอบหมี่เนยอะเนี่ยป่ะเราไม่ใช่เด็กเล็กนะที่เราจะแบบวายชอบมาสคอตคนที่ชอบมาสคอตอายุเท่าไหร่มีทุกวัยเหมือนกันไงมันก็ไม่ต่างกับเราชอบเพลงวัยไหนก็ได้ไม่ว่าปีมันจะลึกหรือปีมันจะตื้นหน่อยใจเราได้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเงินเราต้องถึงเงินเราต้องถึงคือเงินถึงที่จะไปซื้อบัตรและเราไม่ต้องไปซื้อบัตรที่ใครมาขายต่อเราเรากดซื้อได้ให้ถูกที่แล้วมันก็จะถูกราคาของมันนะคะตามที่คุณได้เลือกคุณอยากนั่งตรงไหนโซนไหนคุณเลือกได้เลยตามสบายก็ไปตรงนั้นนะคะเจอกันค่ะแล้วแต่คุณจะเลือกได้เลยนะคะเรามีทั้งหมด3อย่างด้วยกันให้คุณได้เลือกกันไปส่วนเพลงที่เปิดต่อไปเมื่อกี้พอพูดถึงCopper ก็เลยยาวเลยก็เปิด Dragon 5นะคะอยากดีกว่านี้ซึ่งมีคุณผู้ฟังขอมานะคะให้บอกว่าขอเพลงนิดหนึ่งอ้อมก็เลยเลือกเพลงนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เป็นคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนที่เคยผูกพันกับเขารวมไปถึงคนที่ได้รับข่าวสารของวันนี้เป็นกำลังใจให้มันอาจจะหนักกันสักหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต่อกันที่เหนื่อยหน่อยนะแล้วปิดท้ายกันที่คุณจะชอบผมไหมส่วนใครที่รอฟรีแฮนด์นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวอ้อมเปิดแต่ตอนนี้อ้อมขอพูดเรื่องเดิมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออมที่เงินต้นไม่หายและปิดล็อกทุกความเสี่ยงแถมมีการที่คุณจะสามารถลุ้นได้บ่อยขึ้นถามว่าทำไมบ่อยขึ้นลองฟังดูกับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะคะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนี่ไงถึงบอกว่าลุ้นได้บ่อยขึ้นรางวัลที่1คุณลุ้นได้เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนก็คือลุ้นในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีนะคะรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนออกก่อนครบกำหนดเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะลองดูค่ะถ้าคุณคิดว่าชอบลุ้นและไม่ชอบให้เงินมันหายไปไหนนี่คืออีกหนึ่งทางของคุณนะคะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าย
1: ังคงยืนยันว่าพุทหน้าจะเจอกับพวกเขากันแบบฟูลทีมนะคะตอนนี้ก็คือหอมต้นแล้วก็พี่เผือกนะคะหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นในการโพลต้องรอติดตามกันนะคะก็วีคหน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างวีคที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนละค่ะเรียนคณะที่คุณชอบหรือเรียนคณะที่พ่อแม่เลือกแล้วแต่ต่างคนต่างครอบครัวต่างมีหลากหลายค่ะแต่เราจะเจอกันพร้อมกันต่างเรื่องราวของคุณกับ3 DJ 3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ส
2: นับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันศุกร์แม้ว่าวันนี้จะรีบแค่ไหนการขับขี่ยังมีสติเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองและคนบนท้องถนนนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำ

0: ทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
1: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
2: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
1: พบแหม่มคัทเธียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยCanny

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งมาส่งอ้อมนะคะวันก่อนมีคนขอเธอไม่ชอบฝนอ่ะเดี๋ยววันนี้เปิดไม่มีใครชอบฝนอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ไม่แน่มีคนชอบแต่และเกษตรกรก็ต้องชอบคนที่ต้องการใช้น้ำก็ชอบแต่คนที่จะเดินทางกลับบ้านบอกว่าฝนตกไม่เคยติดเลยแต่ขอถึงบ้านก่อนได้ไหมระหว่างทางบางทีมันไม่ทันแล้วรถมันติดแล้วมันลำบากนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเพราะว่านี่ก็ไม่รู้ว่าที่ฟ้าเป็นสีนี้สำหรับในบริเวณที่ดูจากสุขุมวิทนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือฝนกำลังจะตกหรือเป็นแค่โผล่เพลกันไปนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะดูแลตัวเองเยอะๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะรักตัวเองยังไงสำหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าเอาแค่ไม่ต้องไม่ชอบตัวเองก็ได้คุณผู้ฟังไม่ต้องรักก็ได้แต่แค่หยุดไม่ชอบตัวเองก่อนหาข้อดีของตัวเองให้ชอบได้บ้างก็พอนะคะเอาแค่นั้นก่อนก็ได้และเสาร์อาทิตย์นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอคุณออกจากออฟฟิศปุ๊บขอให้คุณกินให้ได้นอนให้หลับหายใจสบายเข้าห้องน้ำคล่องซักผ้าแล้วหอมแดดก็พอคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ปลอดภัยจากคนที่ใจร้ายกับคุณนะคะแค่นั้นแหละอ้อมว่าเสาร์อาทิตย์ของเราก็จะมีพลังขึ้นมาแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันอ้อมลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้พร้อมกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น Freehand Post Dome แล้วก็ Potato สวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
2: เปิดมาด้วยเรียกว่าเป็นเพลงอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นฝนจากเติ้ล First One นั่นเองเป็น Champ of the Week แล้วก็ยังเป็น Champ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะมาอยู่ในวันศุกร์ที่เรียกว่ายังคงต้นเดือนอยู่แต่ว่าวันนี้ก็คือมีข่าวที่สะเทือนใจหลายๆเรื่องเลยจริงๆนะคะก็โหก็ตื่นมาก็มีหลายๆเรื่องที่น่าตกใจไม่ว่าจะเป็นเหตุกราดยิงหรือว่าจะเป็นเรื่องของพี่เต้ Dragon 5นะคะก็จริงๆเป็นทุกการสูญเสียเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทุกผู้สูญเสียด้วยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพื่อที่จะเหมือนฮีลใจในเรื่องของบรรยากาศอะไรต่างๆบอกดาวได้เลยวันนี้ดาวอยู่ดูแลคุณผู้ฟังจนถึง3ทุ่มเลยค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

ุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะจัดไปให้ยาวๆเลยนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะเดือนสิงหาคมในแต่ละปีเนี่ยดาวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวกำลังมองหาของขวัญดีๆเพื่อแทนคำขอบคุณให้คุณแม่กันใช่ไหมคะของขวัญที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ของขวัญที่แพงที่สุดก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณแม่จะได้ใช้จริงๆแล้วก็จะนึกถึงคนให้ในทุกๆวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ Index Living Mall เขาจัดแคมเปญ Buy One Get One Free นะคะเพื่อให้การเลือกซื้อของขวัญวันแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแค่เห็นป้ายว่า Buy One Get One Free ก็คือซื้อ1แถม1ได้เลยนะไม่ต้องกดรับโค้ดไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องลุ้นสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องอ่านเงื่อนไขอะไรหลายหน้าเลยคือตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยนะคะแค่เห็นป้ายนั้นก็คือจบเลยรู้เรื่องคือในงานเขาเนี่ยก็จะมีสินค้าที่ร่วมรายการแบบเยอะมากๆทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของแต่งบ้านของใช้ในบ้านแล้วก็จะมีที่เป็นข้อเสนอ1แถม1หรือว่าซื้อ2แถม1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงส่วนลดพิเศษอีกหลายรายการมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกโปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อเป็นคู่ก็จะได้ราคาพิเศษคือลดสูงสุดถึง 20% แล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบรนด์ยูนิคที่ออกแบบแล้วก็สั่งผลิตได้ตามพื้นที่แล้วก็สไตล์ของแต่ละบ้านด้วยนะคะจะได้รับส่วนลดสูงสุดไปเลย 20% เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกซื้อของขวัญแทนคำขอบคุณให้คุณแม่หรือว่าเลือกเติมเต็มความสุขให้ทางบ้านก็สามารถเลือกช็อปได้แบบคุ้มค่าเลยกับงาน Index Buy One Get One Free ตัวจริงซื้อ1แถม1คุ้มพร้อมกันทั่วไทยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง16กันยายนนี้ที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศแค่เห็นป้ายไม่ต้องอ่านเงื่อนไขซื้อ1แถม1ของจริงจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการ

0: กินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: Is that good?
5: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ็นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: คะสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวเวลิสของเราในชั่วโมงนี้เลือกงานของน้องทิกเกอร์นะคะกับเพลงนี้ที่ชื่อว่า Wasting Time นะคะเพลงนี้เขาบอกว่า MV นี้อบอุ่นมากดูแล้วชวนยิ้มเลยนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่เคยจะเสียเวลาหรอกถ้าใช้เวลาที่เสียไปเพื่อเธอเอ้ยน่ารักนี่คือเพลงรักที่เป็นไวบ์อบอุ่นนะคะออกมาให้ทุกคนได้ยิ้มอ่อนๆเป็นอีกเพลงที่ทิกเกอร์เองได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ขึ้นนะคะพร้อมกับ The Kennel นะคะซึ่งเป็นทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนแล้วก็ได้คุณปนโนจาก Get Nova มาเป็น Executive Producer เขียนเนื้อเพลงภาษาไทยให้อีก1รอบนะคะลองฟังเพลงนี้กันดูเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงน่ารักจากน้องนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ New Release กับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโน้ตสปูนและนี่คือ Wasting Time งานจากทิกเกอร์ค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
10: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะเลี้ยงได้วะ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เอฟเอ็มแฟนดอมไลฟ์ของเรานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าฟินจนรายการติดเทรนด์ท็อป 5X ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะกับการต้อนรับแม็กกี้บาสนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพฤหัสที่13สิงหาคมนี้เราจะได้เจอกันกับมี่พัทแล้วก็เอย่านะคะจากซีรีส์ Love Beyond Dream Series นั่นเองกับซีรีส์เรื่องเพื่อเธออีกครั้งเออสวยทั้งคู่เลยใครที่เป็นแฟนๆของน้องอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพฤหัสหน้านะคะ2:30 จนถึง4:00นะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

นี่คือซูเปอร์สตาร์นะคะงานจากดีเจรัตนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้ทุกคนได้ขยับแข้งขยับขากันนิดนึงช่วงนี้รถน่าจะติดเนาะก็ขยับแข้งขยับขาไปตามเพลงนี้แบบประมาณนึงแบบเอาแบบที่ขยับได้เนาะ เพลงนี้เริ่มต้นด้วยช้าๆจากต้าอู่นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยพี่ไม่หล่อลวงจากน้องแบมแบมแล้วก็คิดฮอดจากพี่ตูนฟีเจอริ่งกันกับสิริพรอัมไพพงศ์อ่ะลุกไม่ต้องลุกดีกว่าถ้าขับรถเนาะค่อยๆขยับแล้วกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อย
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะและทีมงานเคาะข่าวค่ำวันนี้ก็ติดตามข่าวกันยาวๆเลยตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะแล้วก็สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะใครที่อาจจะอยากฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่พอดคาสต์นะคะของนิวเคาะข่าวค่ำค่ะเอาวันนี้ประเด็นร้อนก็โอ้โหเกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นเหตุการณ์สลดใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนักเรียนอายุ14ของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปก่อเหตุกราดยิงทำให้มีครูมีนักเรียนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเป็นครู5รายแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยจบชีวิตตัวเองก็เป็นรายที่6เดี๋ยวมาติดตามกันขณะที่หลายท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์มาเสนอแนะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีความเห็นของนักอาชญาวิทยาก็น่าสนใจนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไหมแล้วก็ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีเด็กหญิงอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่9แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
8: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
9: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และ

0: 我其实 TF 告白同时我多旅途损爽即是损即是损损
1: กลับมาข้อเข่าค่ำกันนะคะวันนี้เราก็ก่อติดเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยแหละตั้งอยู่ที่ริมถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าที่อำเภอบางกรวยค่ะคนก่อเหตุก็เป็น

0: เด็กนักเรียนอายุ14ปีนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์นี้มากๆนะคะคุณครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไทม์ไลน์กันแล้วก็จะได้ฟังในมุมของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคือเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวเราอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตกันหน่อยตอนนี้มีรายงานแจ้งว่าผู้เสียชีวิตเป็นคุณครู3รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากในช่วงแรกตอนที่เกิดเหตุนักเรียนที่ก่อเหตุยังเดินวนอยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาเป็นระยะมีภาพผู้ก่อเหตุด้วยนะคะคือถ้าเกิดใครดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเขาบรรจุกระสุนปืนลงไปในปืนแล้วก็จะเห็นกระเป๋าที่มันมีแมกกาซีนใส่ลูกกระสุนจำนวนมากเลยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนตกใจว่าหนึ่งคือปืนไปเอามาจากไหนแล้วทำไมกระสุนที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะคะต่อมาก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค1จะเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกู้ภัยและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบโรงเรียนจากนั้น 11:37 นาทีนะคะก็มีรายงานว่านักเรียนที่ก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองค่ะจังหวะนั้นก็มีกู้ชีพพยายามช่วยเหลือนะคะทำ CPR ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนช่วงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรายงานยอดของผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าณเวลานี้มีผู้เสียชีวิต6รายกลุ่มของครูและบุคลากรก็จะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง1รายเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขาหน้าห้อง1รายมีคุณครูแนะแนว1รายมีคุณครูคณิตศาสตร์1รายแล้วก็ครูภาษาไทยอีก1รายส่วนเด็กนักเรียนบางรายได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนแรกรายงานว่าไม่มีนักเรียนเสียชีวิตนะคะยกเว้นตัวของเด็กที่ก่อเหตุต่อมามีรายงานว่าครู1ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็คุณครูท่านนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี68จากคะแนนเสียงโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ทุ่มเทเป็นที่รักของเด็กๆนั่นก็คือคุณครูที่วาพรวานิชค่ะเป็นครูแนะแนวนะคะส่วนคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือคุณครูท่านนี้เล่านาทีที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถูกจ่อปืนมาที่ตัวด้วยนะแต่ว่าครูหลบได้ทันนะคะเพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุเหมือนกระสุนหมดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนรอบใหม่ครูเขาก็เลยรอดมาได้ค่ะแต่ว่าครูคนนี้ถ้าเกิดใครติดตามในโซเชียลนะจะรู้ว่าเสี่ยงมากเพราะว่าคุณครูเขาดันไปโพสต์รูปของเด็กที่ก่อเหตุไงในโซเชียลอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเจตนาครูเขาต้องการเตือนภัยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเป็นดาบสองคมที่เด็กอาจจะรู้ได้ว่าณเวลานั้นนะครูอยู่ตรงไหนก็เลยถึงมีการสื่อสารกันว่าอย่าโพสต์นะอย่ารายงานข่าวนะคะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายที่ก่อเหตุทราบว่าเด็กคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เล็กๆ เลยพ่อแม่เขาเลิกกันส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเอามาจากไหนข้อมูลจากทางตำรวจนะคะบอกว่าเป็นปืนของปู่หลังจากที่เสียชีวิตพบว่ามีกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแล้วก็ไปเจอแมกกาซีนอีก2แมกด้วยหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุอยู่แถวๆที่ท้องที่ของสน.บางบัวทองปรากฏว่าอันนี้คือช็อกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก2ศพซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นปู่กับย่าของเด็กที่ก่อเหตุบ้านของเด็กคนนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวัดลาดประดุกนะคะเป็นบ้าน2ชั้นก็มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีการตอบรับจากภายในบ้านคือเจ้าหน้าที่ที่เขาไปถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะถามหาคนในบ้านนะคะทีนี้พอเปิดเข้าไปนี่ถึงกับช็อกกันหมดเลยผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในบ้านถูกยิงเข้าที่ศีรษะคือปู่กับย่าของผู้ก่อเหตุปู่เนี่ยไปเจอร่างเสียชีวิตอยู่ในครัวส่วนย่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนคาดว่าตัวเด็กน่าจะก่อเหตุยิงที่บ้านก่อนพอก่อเหตุเสร็จก็ไปก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากได้รับรายงานค่ะก็สั่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยแล้ววันนี้สิ่งที่นายกพูดนายกบอกว่าคือรู้สึกแย่มากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำ ประเด็นเรื่องของการครอบครองปืนหรือว่าการพกพาปืนด้วยนายกบอกว่านี่ไงเป็นเหตุผลที่ทำให้จะต้องมีการควบคุมปืนไม่ผ่อนคลายนโยบายในเรื่องนี้นะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์3รอบอ่ะนายกรัฐมนตรีเอารอบแรกก่อนลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุขึ้นก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้คงจะทราบแล้วว่าสถานการณ์ก็จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าคนที่ชอบมาพูดว่ามีแรงกดดันต่างๆบอกว่าให้ผ่อนคลายให้ปล่อยได้ไหมเรื่องการพกพาอาวุธปืนเนี่ยนายกบอกก็ถึงได้ห้ามมาโดยตลอดไงตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นคำตอบขอความกรุณาเลยอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผมในเรื่องนี้อีกนักข่าวก็ถามว่าเออท่านนายกตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องปืนเถื่อนอยู่ด้วยนะนายกบอกว่าก็ใช่แหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องควบคุมเรื่องของปืนการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนเราคุมไปแล้วเรื่องของปืนเถื่อนก็เช่นเดียวกันต้องมีการตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยอาวุธปืนที่ผ่านมานายกบอกว่าแค่สั่งห้ามซื้ออาวุธปืนห้ามครอบครองห้ามพกปืนออกนอกเคหสถานแต่ว่ายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายได้แต่วันนี้คิดว่าน่าจะมีกำลังเพียงพอในการแก้ไขกฎหมายเรื่องอาวุธปืนแล้วนะคะไม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะพกพาถือปืนได้หรือใช้ปืนได้เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ตรงนี้มันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าปืนที่เด็กคนนี้ไปเอามาก่อเหตุเนี่ยคือ1เป็นปืนที่ของคนในครอบครัวแล้วก็เด็กไปหยิบมาเองมันไม่ใช่การไปหาซื้อปืนเถื่อนจากที่ไหนเลยตรงนี้จะมีมาตรการยังไงถ้าหากคนที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนี่ยแล้วมีเด็กอยู่ในบ้านแบบนี้ปัญหาตรงนี้แหละมันจะทำยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะได้พูดคุยเรื่องนี้อ่ะประเทศหลายคนจะบอกประเทศไทยเอาแต่ถอดบทเรียนใช่ไหมแต่มันก็ต้องถอดแหละค่ะเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการดูแลบุคลากรครูนักเรียนนะคะแล้วก็การป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาวันนี้คุณประเสริฐจันทละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำ3ประเด็นเร่งด่วนเลยคือ1ต้องระงับพฤติกรรมเลียนแบบขอความร่วมมือสังคมออนไลน์และทุกภาคส่วนงดเว้นการส่งต่อข้อมูลหรือพฤติกรรมก่อเหตุเพื่อป้องกันปัญหาการเสพติดโซเชียลมีเดียและป้องกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้2ต้องเร่งเยียวยาจิตใจค่ะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างใกล้ชิด3ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากระยะหลังๆมาเนี่ยก็จะเกิดเหตุความรุนแรงในลักษณะนี้บ่อยครั้งและกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีชั่วคราวแล้วนะคะในระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมนี้ส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งต่อไปรักษารวมทั้งหมด22คนกระจายอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งคือโรงพยาบาลบางใหญ่10คนโรงพยาบาลบางบัวทอง2คนโรงพยาบาลบางกรวย3คนโรงพยาบาลปักเกร็ด4คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนจำนวนนี้อยู่ในภาวะอาการหนักหรือวิกฤตสีแดง9คนอาการเร่งด่วนสีเหลือง4คนและอาการไม่รุนแรงสีเขียว9คนค่ะส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะคะล่าสุดรัฐบาลก็มีมติอนุมัติช่วยเหลือแล้วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาซึ่งจะมาจากหลายภาคส่วนเลยค่ะก็จะประกอบไปด้วยกองทุนผู้ประสบภัยสาธารณภัยของสำนักนายกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการมีสกสคด้วยแล้วก็ทางกระทรวงพม.นะคะก็จะมีการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยที่วันนี้ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าวันนี้มันวันอะไรทำไมถึงบับมาลุมมาตุ้มกันขนาดนี้อันนี้ก็โหวิดมากเลยอะเกือบจะมีเด็กเสียชีวิตแล้วรถเก๋งคันหนึ่งคนขับอยู่ดีๆก็วูบแล้วก็พุ่งเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี แล้วเป็นช่วงที่เด็กๆ เนี่ยกำลังนอนกลางวันกันอยู่เลยค่ะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ13คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเด็กๆทุกคนปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกนิดนึงกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นะคะวันนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่ามีข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายคนเล็กของปู่กับย่าเด็กที่เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคือเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมชอบเล่นเกมติดคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือว่ามีความเครียดที่ปรากฏชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุอยู่แต่เบื้องต้นมันก็มีข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันคืออาบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะเท่าที่อาให้ข้อมูลมามีการเล่นเกมในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาโรงเรียนเนี่ยเรื่องที่เขาพูดกันว่าเด็กถูกบูลลี่หรือเปล่าเพราะมันมีคนมาให้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเหมือนกันบอกว่าตัวของเด็กเองเนี่ยน่าจะถูกบูลลี่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครูคนหนึ่งแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเหมือนเด็กอ่ะไม่พอใจครูคนหนึ่งมากอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุนี้ 100% หรือเปล่าทางตำรวจบอกว่ากำลังหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยู่แต่มีรายงานที่น่าตกใจอีกอย่างนึงก็คือไปพบคลิปวิดีโอที่เด็กคนนี้ดูคลิปกราดยิงของต่างประเทศจำนวน5คลิปก่อนที่จะก่อเหตุนะคะแล้วดูวันที่ที่เขาเปิดดูเนี่ยตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนที่จะก่อเหตุหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจเขาขยายผลสืบสวนที่คลายคดีนี้ต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่มันแน่ชัดกันอีกทีนึงค่ะขณะที่เรื่องการกวาดล้างนอมินีที่ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็มีการปะทะคารมกันค่ะที่ศูนย์บัญชาที่ศูนย์ชาบัดป่าตองนะคะซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ของชาวอิสราเอลแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลเรื่องการให้สัญชาติการเข้ามาทำธุรกิจมีข่าวนี้ออกไปซึ่งคุณพลพีบอกว่าวันที่ลงพื้นที่ที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็มีการขยายผลต่อแล้วไปพบว่ามีคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติที่เป็นชาวอิสราเอลได้รับสัญชาติไทยดังนั้นต้องดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยค่อนข้างจะตกใจค่ะพบว่ามีเกือบ100กว่าบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงข่ายนี้และมีรายได้ในการประกอบธุรกิจปีที่แล้วสูงกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนธุรกิจที่กลุ่มนี้ประกอบมีหลากหลายมากเลยและรัฐมนตรีบอกว่ามีตั้งแต่เช่าไปจนถึงการอำนวยความสะดวกทำกรุ๊ปทัวร์ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยนะคะดังนั้นจะต้องขยายผลไปยังเกาะท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนด้วยได้ให้คุณนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองติดต่อไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วเนื่องจากอยากตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทที่มีเป้าหมายในใจแล้วก็อยากจะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ต่อด้วย ส่วนคนไทยที่ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเหมือนเป็นนอมินีนี่แหละค่ะรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินที่เอามาลงทุนว่าเอามาจากไหนเป็นเงินทุนของต่างชาติหรือไม่ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นเงินของชาวต่างชาติจริงก็จะเข้าข่ายเป็นนอมินีอย่างชัดเจนยืนยันนะคะว่าไม่กังวลแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติบางรายได้รับการโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้วถ้าหากมีการตรวจพบเรื่องการจดทะเบียนผิดกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังพบว่านอกจากธุรกิจบริการแล้วรัฐมนตรีบอกยังตรวจพบเรื่องของสถาบันการศึกษาที่เป็นของชาวแคนาดาดังนั้นจะขยายการสืบสวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาหูท่านใช้คำแรงนะบอกว่าจนกว่าจะเอากุ้ยพวกนี้ออกจากประเทศเราไปให้ได้นะคะส่วนชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงคือพบว่าอาจจะไม่ใช่ชาวอิสราเอลแท้หรืออาจจะไปชุบตัวที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาขอสัญชาติไทยให้ง่ายขึ้นซึ่งเรื่องนี้คุณพลพีบอกว่าได้คุยกับอธิบดีกรมการปกครองให้ไปทบทวนเรื่องนี้แล้วว่าการขอสัญชาติเอกสารหลักฐานต่างๆมีความหมิ่นเหม่ในการขออนุญาตหรือไม่เพราะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ในการยื่นขอสัญชาติการประกอบธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายในต่างประเทศเพื่อนำเงินมาลงทุนและประกอบธุรกิจในไทยรวมถึงการเอาเงินของคนไทยออกนอกประเทศด้วยขอเวลาในการสืบสวนก่อนนะคะไปไล่ดูเส้นทางเงินที่ดินที่ครอบครองวิธีการจดทะเบียนการถือหุ้นการลงทุนผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบนี้ด้วยแล้วท่านก็ทิ้งท้ายนะว่าตอนนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะคะก็เป็นเนื้อหาที่น่าตกใจเพราะไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนเลยต่อเนื่องกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรมขนส่งทางบกซึ่งมีการสืบพบว่าน่าจะรั่วมาจากตัวรหัสใช่ไหมคะ3หน่วยงานหลักๆตอนนี้ก็มีการสั่งปิดระบบที่รั่วชั่วคราวแล้วโดยคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยว่าหลังพบการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถไปตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการเข้าไปสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกองกำลังสุรศรีตอนนี้กระทรวงคมนาคมสั่งระงับการใช้งานของ3หน่วยงานชั่วคราวแล้วพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญด้วยรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกค่ะให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเลยป้องกันความเสียหายก็ท่านก็ฝากมาว่าขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะว่าข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมใดๆได้แต่ว่าคนที่เขาเปิดเรื่องนี้ก็คือคุณเอิร์ธธนรัตน์ CEO โดมคลาวบอกว่ามันทำได้นะคะมันเอาไปประกอบเป็นเหมือนสำเนาบัตรประชาชนได้อะแต่ท่านอธิบดีก็บอกว่าคือท่านก็มั่นใจแหละว่าเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็เตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเอาข้อมูลรถยนต์มาแอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือถ้าหากได้รับข้อความหรือมีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปที่ไม่รู้จักและห้ามทำธุรกรรมการเงินโดยเด็ดขาดค่ะโดยกรมขนส่งทางบกจะทบทวนเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการด้วยเพื่อตรวจสอบในการปฏิบัติงานต่อไปนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เพียงพอแล้วก็เกิดช่องโหว่ถ้าหากใครทำผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าจะเอาผิดทางอาญาแน่นอนเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยส่วนใครที่รอโครงการไทยเที่ยวไทย plus อยู่นะคะมีข่าวว่ากระทรวงท่องเที่ยวค่ะจะใช้งบจากเงินกู้นะคะประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 บาทมาทำโครงการแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทันสิ้นปีนี้ไหมเดี๋ยวลองฟังคุณสุภจีหน่อยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็บอกว่าก็ต้องดูภาพรวมนะไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือว่างบประมาณก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็กระจายให้ทั่วถึงจริงๆรวมถึงต้องสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณสุภจีก็ย้ำว่าก็ต้องดูอย่างระมัดระวังค่ะซึ่งคุณเอกนิติต้องการดูผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ด้วยว่า มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะคะในภาพรวมนักข่าวก็ถามว่าคือตอนนี้มีเสียงวิจารณ์นะว่าจะเอาเงินกู้มาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทย plus มันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าคุณสุภจีก็บอกว่าอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ต้องดูอย่างรอบคอบค่ะเลยยังไม่เคาะว่าจะใช้เงินจากก้อนไหนเราก็ต้องใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกระจายตัวให้ทั่วถึงส่วนโครงการไทยเที่ยวไทย plus กับไทยเที่ยวไทย plus เฟส2นักข่าวก็ถามว่าจะทำพร้อมกันไหมคุณสุปจีบอกว่าคงไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันต้องดูความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะไทยเที่ยวไทย plus จะใช้เงินกู้หรือจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติเพื่อเสนอไปยังที่ประชุมครม.ต่อไปค่ะขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะศาลรัฐนิวเม็กซิโกตัดสินให้เมตาต้องชดใช้เงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 18,700 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพจิตของเยาวชนและสั่งรื้อระบบรวมไปถึงจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของเด็กด้วยศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐค่ะตัดสินให้บริษัทเมตานะคะต้องจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 18,700 หมื่นล้านบาทเข้ากองทุนเพื่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของ Facebook และ Instagram ด้วยต้องไปเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กนะคะหลังจากที่ผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะแล้วก็กระทบสวัสดิภาพของเด็กด้วยคดีนี้เป็นการดำเนินคดีระยะที่2ค่ะหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมคณะลูกขุนในรัฐนิวเม็กซิโกมีคำตัดสินให้เมตาจ่ายค่าเสียหาย375ล้านดอลลาร์จากการพบว่าบริษัทละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐนะคะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Facebook และ IG สำหรับเด็กและเยาวชนโดยนายราอูลตอเลสค่ะอัยการสูงสุดของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นผู้ยื่นฟ้องเมตาตั้งแต่ปี2023แล้วกล่าวหาว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้งานจนเสพติดและยังไม่สามารถปกป้องเด็กจากอันตรายทางออนไลน์ได้รวมถึงมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศด้วยนะคะขณะที่เมตาก็เตรียมยื่นสู้ด้วยการอุทธรณ์คดีนี้ค่ะเมตาแถลงว่าบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่จะยื่นอุทธรณ์พร้อมยืนยันว่าบริษัทมีประวัติในการปกป้องวัยรุ่นบนแพลตฟอร์มและทำงานต่อเนื่องเพื่อค้นหาลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายก็เขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะสู้คดีค่ะเราปิดท้ายกันที่การหายตัวไปของอดีตบอยแบนด์โอ้อันนี้เป็นข่าวเศร้ามากเลยอ่ะคุณเต้ Dragon 5นะคะคือตอนแรกเนี่ยแฟนของคุณเต้ก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาหน่อยนะคือไปปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยกระเป๋าสตางค์ก็ไม่เอาไปมือถือก็ไม่เอาไปด้วยค่ะทีนี้พอไปไล่ภาพวงจรปิดดูนะโอ้อันนี้ก็ถึงกับช็อกเลยเพราะว่าเห็นภาพคุณเต้ปั่นจักรยานไปทางสะพานพระราม7ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าพบร่างของคุณเต้ดราก้อนไฟแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปพบที่บริเวณสะพานพระราม7นะคะซึ่งรายงานในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็มีความเครียดส่วนตัวอยู่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่ไม่ได้ฟังสดๆเนี่ยสามารถไปฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์ของนิวข่าวค่ำนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 9:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดการสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2568กับการจัดการราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงบุญญนุชเกษมสันดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางภาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ด้วยทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมถึงทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอมาทรงได้รับยกย่องในฐานะวิศิษฐ์ศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปสำหรับการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี6รายการแสดงได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิงรายการที่2วงปี่พาดไม้หนวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอศิรวาทราชนารีศรีสยามโดยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินรายการที่3วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชาย ายหญิงรายการที่4วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปี่มอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิ่งเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่5วงปี่พาดมอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงรายการที่6สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาดไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ทั้งนี้การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกับสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
1: วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอ้ละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีพื้นที่ภายใน8ไร่3งาน78ตารางวามีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในควบคุม1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23 รายและผู้ต้องกักขังชาย77 รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่146คนผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่พูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจำนวน2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงจำนวน10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จำนวน10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมแล้ว20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม1679คน จากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาด้านทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโดยทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการรัชทันปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งซื้อเส้นไหมจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10คนและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารข้าวหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าผงกุญแจเครื่องประดับการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย
0: เวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซวพระประธานเก่าแก่คู่พระวิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วัดนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราชหฤทัยพูนชัยที่เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2060เรียกชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างก่อนจะได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในปี2549โดยพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7และจัดตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาจาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดอินทขินสะดือเมืองได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะหฤทัยพูนชัย ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาลรวม10หน่วยงานร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดอย่างกวงจัดโครงการโคมทักษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำโคมล้านนาให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนไปในชุมชนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการสืบสานแนวทางจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจการทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วัน อันหนึ่งช่วงเช้าเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลา 5:30 นถึง 7:00 นและรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นรอบเวลาละ8รูปทุกวันกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพโดยในตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระกิตติยศตามโบราณราชประเพณีองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: วันนี้ที่อาคารนิทรรศการพระราชกรณียกิจบริเวณศูนย์ของพ่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522และเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรกรระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมดีเด่นประเภทนาข้าวและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรเทคโนโลยีระบบน้ำการจัดแสดงพันธุ์สัตว์และการแปรรูปผลผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตลอด47ปีได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่ง พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้จนถึง12สิงหาคม2569องคมนตรีร่วมการเสวนาในงานโครงการหลวง57พลเอกกมนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาในหัวข้อ Blooming Legacy of Royal Rose เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยากรปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไปมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการเสวนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมพืชทดแทนจนพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเกิดเป็นโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิน้อมนำหลักการและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสำหรับไม้ดอกเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญเริ่มจากการวิจัยกล้วยไม้ซิมบิเดียมและขยายผลสู่การพัฒนาไม้ดอกหลากหลายชนิดได้นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมและปีนี้นักวิจัยของมูลนิธิใช้เวลากว่า8ปีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจากแรงบันดาลใจในกุหลาบกรีนเศรษฐกิจจนประสบผลสำเร็จได้รับพระราชทานนามกุหลาบกวีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเป็นผลงานของนักวิจัยไทยเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรไทยปัจจุบันมูลนิธิยังดำเนินการวิจัยส่งเสริมและพัฒนากุหลาบอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดซีโร่เวสต์นำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กุหลาบโรสสปาร์กิ้งโซดาไอศกรีมกุหลาบประชาชนสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง57พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตคุณภาพในราคาย่อมเยาจนถึงวันที่12สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบุญพุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเช่นเด็กในวัยอนุบาลเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยที่ได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวนอกจากนี้เสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตส่วนเด็กระดับชั้นประถมศึกษาเริ่มเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ให้เท่า

0: คอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีด็อกเตอร์สุวิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการฝึกทักษะรวมถึงการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปปรับใช้ทั้งด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการมีห้องเรียน AI Club ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจัดทำห้องเรียนคุณภาพระดับละ1ห้องโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดและอุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาส่วนทักษะชีวิตติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามพร้อมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเด็กนักเรียนมีความสุขและทักษะอาชีพจัดทำโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนเลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพโดยแบ่งเป็น40อาชีพใน5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์เกษตรพืชอุตสาหกรรมพาณิชยการและศิลปิน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมคณะเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24สิงหาคม2491โดยความร่วมมือทางการทูตดำเนินบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและความก้าวหน้าของทั้งสองประเทศอันหนึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม

0: พสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารกรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนที่พระที่นั่งพิมานตัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยมูลนิธิธรรมดีและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมและวัดประชาโคสิตะสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราพิรัตและวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรมศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมคถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มีพระราชเจตยวัตรดังบทอุเทศที่มีมาในจัตตุกนิบาตอังคุตรานิกายคือทรงมีพระปรีชาญาณอันสุขุมลุ่มลึกทรงมีพระจัตพระวิริยะอุตสาหะและความกล้าหาญทางจริยธรรมทรงใฝ่ศึกษาและสดับรับฟังอย่างกว้างขวางทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นตำรวจภูธรจังหวัดลำปางบริษัทอาร์มี่ซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบูรพาภิรามวัดโพธารามและวัดศรีจันทร์จังหวัด101วัดมาโพและวัดบางเขียนวิเชียนฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา วลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายในคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะเอาเป็นเพลงหวานๆน่ารักน่ารักก่อนละกันกับเพลงนี้จาก Process นี่คือเม้นหยอกๆค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองจะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าควอลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราว่าเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันศุกร์หากมีเรื่องเครียดไปร้องคาราโอเกะก็ช่วยระบายความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: ดีเจดาวค่ะ
11: ก่อนที่จะกลับบ้านกันนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะอัปเดตทุกท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประกาศเพิ่มรอบ2ทอล์กโชว์ดีเจพี่อ้อยแล้วเราเริ่มขายบัตรไปวันจันทร์ที่3สิงหาคมตอน10โมงเช้านะคะบัตรรอบแรกเนี่ยโอ้โหโซลเอาภายในไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้นะคะยังเหลือที่นั่งรอบ2นะคะเวลาแสดง1ทุ่มตรงวันที่12กันยายนอีก1วันเพราะฉะนั้นตอนนี้คือไปจับจองกันได้เลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะวันนี้ดาวไปแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจากน้องมางกับคิวปิดค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: แมวฟินต้องกินนมนะ
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงที่นนทบุรีขณะนายกเชื่อมีการวางแผนก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนนทบุรีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงได้เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยที่ประชุมได้นำเสนอเหตุการณ์การยิงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้4เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดหนองบัวลำภูและกรุงเทพมหานครและในจังหวัดสงขลามาเทียบเคียงเนื่องจากมีลักษณะเหตุการณ์คล้ายคลึงกันและมีมติให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกันโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทเพื่อเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติเงินได้ภายในไม่กี่วันส่วนจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการควบคุมอาวุธปืนนายพระดอนระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำแนวทางของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะในทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่ขณะที่การช่วยเหลือจากงบประมาณหรือกองทุนของหน่วยงานอื่นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการในส่วนของกองทุนที่มีอยู่ในความดูแลให้เร็วที่สุดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายกรัฐมนตรีเผยเด็กวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงเชื่อวางแผนก่อเหตุเป็นขั้นตอนเตรียมเข้มงวดตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุยิงภายในโรงเรียนว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนเหลืออีกกว่า30นัดหากเหตุการณ์ไม่ยุติลงอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้โดยเชื่อว่า ผู้ก่อเหตุมีการวางแผนและเตรียมการมาเป็นระดับขั้นสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนโดยข้อมูลจากเพื่อนสนิทระบุว่าผู้ก่อเหตุพูดถึงความกดดันเรื่องเรียนอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งก่อนมาก่อเหตุในโรงเรียนยังยิงปู่และย่าที่บ้านพักเสียชีวิตส่วนอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องของปู่จะเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมการพกพาอาวุธปืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำลักษณะนี้อีกและยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่พงละพีประพฤติดีรายงาน
4: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของนักเรียน3รายของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดโดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับผู้ป่วยเคสสีแดงวิกฤตเข้าดูแล3รายแพทย์ระบุ2รายอาการเริ่มคงที่และผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคาดพ้นขีดอันตรายเร็วๆนี้ขณะที่อีก1รายเป็นนักเรียนหญิงอาการยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกยิงเข้าที่ศีรษะและมีกระสุนฝังอยู่แพทย์ต้องประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจผ่าตัดนำลูกกระสุนออกสำหรับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้รวมทั้งสิ้น8รายโดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและโรงเรียน6รายได้แก่ครู5รายและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1รายปู่และย่าอีก2ราย
15: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
8: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดลิฟธนาคารต้องเดลิฟ
9: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ายมิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month
4: ประจำเดือนกรกฎาคม
5: กลิ่นฝนเต้น First One
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นตลอดสัปดาห์หน้าและนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรับ6ร่างผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงมาชนะสูตรส่วนอีกปู่และย่าคาดส่งมาคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคม2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนโดยในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนทบทวนและทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนอีกครั้งที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคม2569และเมื่อเวลา 19:00 น.ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิต6รายจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาส่งชนสูตรประกอบด้วยนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผอ.ฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์เด็กชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีส่วนอีก2ศพซึ่งเป็นปู่อายุ73ปีและย่าอายุ74ปีคาดว่าจะถูกนำมาส่งชันสูตรคืนนี้กองทัพบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พรานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกษติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: ศูนย์ประชาพันธ์กองทัพบกลงพื้นที่บริเวณพรานหิน8ก้อนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยในพื้นที่รวมถึงภารกิจของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ในการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกค้างจากการสู้รบก่อนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริงตั้งแต่บริเวณช่องบกจนถึงพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารซึ่งแม้จะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารแล้วแต่ยังคงเป็นพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงได้ยากสะท้อนถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตามแนวชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดที่ตกค้างจากความขัดแย้งในอดีตโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติดำเนินการเก็บกู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเหลือพื้นที่เป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละหนึ่งขณะที่ทุ่นระเบิดที่เกิดจากสถานการณ์ล่าสุดกองทัพได้เร่งดำเนินการเก็บกู้ในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าพัฒนาเส้นทางที่ตั้งกำลังและระบบส่งกำลังบำรุงโดยยึดความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าแม้ปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่น่ากังวลแต่กองทัพยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมของกำลังพลตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: หนูถามว่าตอนนั้น

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
3: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: วิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอึ่งแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
7: ว้าว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
10: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Fandom Live
1: วันนี้เราอยู่กับนักกีบาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่แมนสวัสดีพี่บาส
1: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
2: สัญญา
1: ว่า
2: จะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
3: อ
2: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับมีรายงานว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลได้สอบถามเอเจนต์ของคริสเตียนโรเมโรกัปตันทีมสเปอร์เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวโดยทั้งนี้สเปอร์ยังไม่ทราบถึงความสนใจของอาร์เซนอลและคงไม่เต็มใจที่จะพิจารณาขายโรเมโรในวัย28ปีให้กับคู่ปรับร่วมเมืองลอนดอนเหนือของพวกเขาโดย Daily Mail ได้รายงานว่าแอตแลนติโกมาดริดสนใจอินเตอร์มิลานอีกครั้งหลังอินเตอร์มิลานยื่นข้อเสนอเข้ามาโดยอินเตอร์มิลานตกลงค่าตัว34ล้านปอนด์กับสเปอร์แล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวส่วนแอตแลนติโกมาดริดกำลังดำเนินการหาทางขายผู้เล่นออกไปก่อนที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรายงานชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
8: E-spiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันศุกร์คืนนี้ลองงดใช้มือถือก่อนนอน30นาทีแล้วเปลี่ยนมาอ่านหนังสือแทนจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและหลับลึกขึ้นค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ล
1: ืมอยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
4: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่คุ้ม
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
6: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

发生了突然，迷惑你黑往弯，跨上墙壁上看，将外面这个来变做内容虚伪，在他从跨上墙壁被连连连。

0: right like I did.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับจบมหากาพย์เสียทีเมื่อเรอัลมาดริดและวินิซุสจูเนียร์ตกลงจะต่อสัญญาปัจจุบันมีสัญญากับสโมสรจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2032โดยวินิซุสจูเนียร์ย้ายมาร่วมเรอัลมาดริดในเดือนกรกฎาคมปี2018โดยขณะที่เขาอายุ18ปีโดยตลอด8ฤดูกาลที่ลงเล่นให้กับทีมเขาลงสนามไป375นัดยิงได้128ประตูและคว้าแชมป์14รายการไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยแชมป์สโมสรโลก3สมัยแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพ2สมัยแชมป์ลาลิก้า3สมัยแชมป์โคปาเดเร่1สมัยและแชมป์สเปนิชซุปเปอร์คัพ3สมัยโดยการมีส่วนร่วมของเขาในการคว้าแชมป์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายด้วยฝีมือการเล่นการจ่ายบอลและการทำประตูของเขารวมถึงประตูที่เขาทำได้ในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก2ครั้งล่าสุดที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ได้ในครั้งที่14และครั้งที่15โดยช่วงเล่นให้กับเรอัลมาดริดวินิซุสได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าประจำปี2024รางวัลลูกบอลทองคำของอินเตอร์คอนติเนนตัลครับประจำปี2024รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023ถึง2024รางวัลลูกบอลทองคำของคลับโบคัพประจำปี2022และรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2021ถึง2022และนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะลองหาหนังสักเรื่องหรือซีรีส์ที่อยากดูมาเติมพลังในวันหยุดกันเถอะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับรายงานของบาคิวยูนิเวอร์แซลมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างโรดรีได้เลือกบาร์เซโลนาเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยข่าวนี้ซึ่งรายงานครั้งแรกโดยจีเจนเดส FC ได้รับการยืนยันจากฟาบริกฮอกกินส์นักข่าวจาก RMC Sport เช่นกันโดยนักเตะวัย30ปีผู้เพิ่งคว้าแชมป์โลกกับสเปนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วโดยแมสตี้ได้ทราบความประสงค์ของนักเตะแล้วซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีการเจรจาระหว่าง2สโมสรโรดรีเหลือสัญญาอยู่กับแมสตี้อีกปีหนึ่งเท่านั้นและสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกก็อยากจะเก็บไว้ต่ออีกฤดูกาลอย่างไรก็ตามสโมสรพร้อมจะเคารพความปรารถนาของกองกลางรายนี้โดยทั้งนี้แมสตี้หวังจะได้รับเงินประมาณ80ล้านยูโรจากการขายโรดรีอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจยินดีรับข้อเสนอ60ล้านถึง70ล้านยูโรจากบาร์เซโลนาซึ่งพวกเขายังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะออกจากทีมไปแล้วก็ตามหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
8: Espiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วอึดอัดให้ลดน้ำหนักไม่ใช่เดินออกมา
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญปัญหาด้านโครงสร้างค่าเหนื่อยหลังมาคัทแรดฟอร์ดและองเดรโอนาน่าได้รับการปรับขึ้นค่าเหนื่อยอัตโนมัติ 25% จากเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิมภายหลังสโมสรคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จตามรายงานจากเทเลกราฟสื่อชั้นนำในเกาะอังกฤษโดยประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง2คนไม่ได้มีส่วนร่วมกับผลงานของทีมในฤดูกาล 2025-2026โดยแรดฟอร์ดถูกปล่อยยืมไปอยู่กับบาร์เซโลนาตลอดทั้งฤดูกาลขณะที่โอนาน่าลงเฝ้าเสาแค่นัดเดียวในรายการคาราบาวครับก่อนย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทรับซอนสปอร์ในตุรกีโดยสัญญาของทั้งสองถูกทำไว้ภายใต้ผู้บริหารชุดก่อนซึ่งกำหนดให้ผู้เล่นได้รับการขึ้นค่าเหนื่อยทันที 25% หากแมนยูเต็ดคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขระบุว่านักเตะต้องเล่นให้ทีมหรือมีส่วนร่วมตามจำนวนเกมที่กำหนดจึงทำให้โบนัสมีเพียงการเป็นผลอัตโนมัติทันทีที่สโมสรทำผลงานได้ตามเป้าหมายโดยหลังได้รับโบนัสตามสัญญาส่งผลให้แรดฟอร์ดมีค่าเหนื่อยเพิ่มจาก 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้านโอนาน่ามีค่าเหนื่อยเพิ่มจาก 120,000 ปอนด์เป็นประมาณ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นทำให้ทีมปีศาจแดงประสบปัญหาในการหาสโมสรที่พร้อมรับภาระค่าใช้จ่ายหากต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมแบบถาวรโดยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตผู้บริหารชุดใหม่ภายใต้เอเนออสได้เปลี่ยนแนวทางการทำสัญญาโดยกำหนดให้นักเตะที่สัญญาใหม่ต้องลงเล่นอย่างน้อย 60% ของจำนวนนาทีทั้งหมดในฤดูกาลก่อนจึงจะมีสิทธิ์รับโบนัสจากการที่ทีมผ่านเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยปัจจุบันยูไนเต็ดต้องปล่อยโอนาน่ากลับไปทรับซอนสปอร์ด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งพร้อมรับค่ายืมเพียง 1.3 ล้านปอนด์โดยสโมสรยังต้องช่วยรับภาระค่าเหนื่อยบางส่วนขณะที่ดีลย้ายถาวรของแรดฟอร์ดไปบาร์เซโลนาไม่เกิดขึ้นหลังทีมดังจากสเปนไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดส่งผลให้กองหน้าทีมชาติอังกฤษคงจะต้องกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมไมเคิลคาริกในฤดูกาล 2026-2027 แหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันเสาร์เบื่อจะโสดอ้วนมาเป็นคนโปรดให้เขาหน่อยดี
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมหญิงประกาศแต่งตั้งเอวาออลิตกุนซือชาวสเปนวัย40ปีเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาคุมทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028พร้อมเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยออลิตเข้ามารับตำแหน่งแทนมาร์คสกีเนอร์หลังทั้ง2ฝ่ายตกลงยุติสัญญาร่วมกันพร้อมกันนั้นได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนื่องจากทั้งคู่ย้ายมาคุมแมนยูไนเต็ดทันทีหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสกอตแลนด์กับต้นสังกัดเดิมโดยย้อนกลับไปในปี1986เฟอร์กูสันย้ายจากอาร์เบอร์ดีนหลังพาทีมยุติการผูกขาดแชมป์ของเซลติกและเรนเจอร์สได้สำเร็จด้านออลิตพึ่งพาฮาร์ดออฟมิโลเดียนคว้าแชมป์สกอตติชวีแมนพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรก่อนย้ายมารับงานในถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดโดยโค้ชสาวชาวแดงกระทิงดุเข้ารับงานฮาร์ดตั้งแต่ปี2021ในช่วงที่ทีมรั้งอันดับสุดท้ายของตารางก่อนค่อยๆยกระดับผลงานสร้างทีมขึ้นใหม่จนสามารถพาสโมสรคว้าแชมป์ลีกหญิงของสกอตแลนด์ได้ภายในระยะเวลา5ปีหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: สวัสดีวันเสาร์กินมาเป็นปีๆออกกำลังกาย30นาทีเอาแต่บ่นว่าเมื่อไหร่จะผอม
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีค่ะ
7: ดีน่าค่ะ
6: มิวค่ะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับสโมสร RB Leipzig จากเยอรมันได้โพสต์ข้อความเยาะเย้ยนักข่าว Fabrizio Romano บนเว็บไซต์ X หลังจากที่เขาทำผิดพลาดเกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของยานเดียวมองเดโดย Leipzig เยาะเย้ยนักข่าวโรมาโน่ขณะประกาศว่าการขายยานเดียวมองเดปีกดาวรุ่งให้กับเรอัลมาดริดจากสโมสรในสเปนเป็นการขายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการโดยนักเตะทีมชาติอิวริโคสรายนี้ได้ย้ายออกจากทีมในค่าตัว130ล้านยูโรหลังจากทำประตูได้13ประตูจากการลง36นัดในทุกรายการในฤดูกาลที่แล้วโดยในการประกาศจากเป็นของนักเตะวัย19ปีสโมสรเยอรมันได้ทวีตข้อความในที่สุดเราก็ได้ไปแล้วในลักษณะที่คล้ายกับการเฉลิมฉลองโดยเรียนแบบวลีเด็ดของโรมาโน่ที่ว่า Here we go ซึ่งเขาจะทวีตเมื่อการย้ายทีมใกล้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักข่าวชาวอิตาลีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการโพสต์ข้อความดังกล่าวในวันที่26กรกฎาคมพร้อมประกาศว่าปีกรายนี้จะบินไปมาดริดพร้อมสัญญาที่เสร็จแล้วและมีค่าตัวสูงกว่า100ล้านยูโรอย่างไรก็ตาม Florian Plettenberg คู่ปรับจาก Sky Sport Germanyตั้งคำถามเกี่ยวกับการประกาศดังกล่าวโดยกล่าวว่าถ้าหากมีการตกลงกันอย่างสมบูรณ์ระหว่าง RB Leipzig และ Real Madrid ก็คงสามารถรายงานค่าตัวที่แน่นอนได้ไม่ใช่หรือความจริงก็คือยังไม่มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการเลยโดยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากทั้ง RB Leipzig และ Real Madrid และฝ่ายของนักเตะแล้วหากข้อเสนอ100ล้านยูโรถูกปฏิเสธก็คงชัดเจนว่าค่าตัวสุดท้ายจะสูงกว่า100ล้านยูโรอย่างแน่นอนโดยกูรูซื้อขายวัย33ปีอยู่เฉยไม่ได้ก็ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างรวดเร็วโดยถ้อยคำที่อาจรุนแรงกว่าเดิมหลังจากถูกยั่วยุโดยเขากล่าวกับนักข่าวชาวสเปนและชาวเยอรมันว่าเขาปล่อยข่าวปลอมเกิดกับเรื่องการย้ายทีมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันเสาร์เสาร์นี้ไม่มีแพลนจะอยากมีทัวร
1: ์ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5:00 น.ดีครับย้อนกลับไปช่วงมาคาร์แรดฟอร์ดเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วคงไม่มีใครคาดคิดว่าอีก2เดือนต่อมาเจ้าตัวต้องกลับมาที่โอลด์ทราฟฟอร์ดอีกครั้งโดยแรดฟอร์ดน่าจะมีชื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าซึ่งหากเป็นแบบนั้นนัดแรกในการลงสนามอาจต้องเจอกับเอซีมิลานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมในวันที่15สิงหาคมโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาทุกฝ่ายต่างคิดเป็นในทางเดียวกันว่าแรดฟอร์ดไม่น่าจะได้สวมเสื้อแมนยูเต็ดในฤดูกาล2026ถึง2027อย่างไรก็ตามบาร์เซโลน่าตัดสินใจไม่ใช้ออปชันซื้อขาดจำนวน26ล้านปอนด์แถมยังคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนและคาริมอะเดมี่มาแทนในตำแหน่งเดียวกันจนแรดฟอร์ดต้องย้ายออกไปโดยข้อความอำลาของแฟนบอลโซเชียลมีเดียโดยสำหรับแรดฟอร์ดยังเหลือสัญญากับแมนยูถึงปี2028พร้อมรับค่าเหนื่อย 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรร่วมกับบรูโน่เฟอร์นันเดสโดยทั้งนี้แฟนบอลปีศาจแดงฝั่งหนึ่งมองว่ารอยร้าวกับอาโมริมเรื่องทัศนคติสะท้อนให้เห็นถึงการที่ไม่อยากเล่นให้กับสโมสรอีกต่อไปซึ่งฟอร์มการเล่นช่วงก่อนย้ายทีมนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนเล่นให้กับแอสตันวิลล่าทีมชาติอังกฤษและบาร์เซโลน่าด้วยแฟนบอลอีกฝั่งกลับเชื่อว่าแรดฟอร์ดมีดีเกินกว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมเพราะแข้งรายนี้คือลูกม่อที่ต้องการคำปลอบโยนและให้กำลังใจแถมยังมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้ทีมของไมเคิลคาริคในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่อันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: วัสดีวันเสาร์ตื่นมาพร้อมกับความเหงาและเงินในบัญชีที่บางเบาเหลือเกิน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กินนะ

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกยืนยันบังเกอร์ตามแนวชายแดนต้องออกแบบตามภัยคุกคามยึดหลักยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักงานกสทช.เผยกำหนดการจัดประชุมกสทช.ประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่5ถึง6วันที่11วันที่13และวันที่19ถึง20สิงหาคมโดยการประชุมในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาต้องเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีระเบียบวาระที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากซึ่งบางวาระเป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายทางสำนักงานกสทช.จึงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกทุกทางในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปครับ
1: โฆษกกองทัพบกชี้แจงประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์บังเกอร์ตามแนวชายแดนยืนยันไม่มีข้อกำหนดตายตัวเรื่องมาตรฐานแต่ต้องออกแบบตามภัยคุกคามและหลักยุทธวิธีของแต่ละพื้นที่พร้อมย้ำกำลังพลมีการตรวจสอบซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์บังเกอร์ตามแนวชายแดนว่าไม่ได้มาตรฐานโดยยืนยันว่าในทางทหารแล้วไม่มีข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับรูปแบบของบังเกอร์แต่การก่อสร้างจะพิจารณาตามลักษณะภัยคุกคามสภาพของพื้นที่และหลักยุทธวิธีของแต่ละหน่วยโฆษกกองทัพบกระบุว่าบังเกอร์ทั่วไปมีหน้าที่ป้องกันกำลังพลจากสะเก็ดระเบิดขณะที่ที่มั่นในพื้นที่กองทัพภาคที่2มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเนื่องจากต้องรองรับภัยคุกคามจากอาวุธหนักเช่นจรวด BM-21 จึงไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบังเกอร์ในพื้นที่อื่นได้ซึ่งมีการประเมินภัยคุกคามแตกต่างกันนอกจากนี้ยังขอให้การนำเสนอข้อมูลอ้างอิงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารสำหรับบังเกอร์กระสอบทรายที่อาจเสื่อมสภาพจากแดดและฝนโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าหน่วยทหารมีการตรวจสอบซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเป็นระเบียบปฏิบัติประจำรวมถึงปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามหลักยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กำลังพลมีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนัทชัยดิพลอยรายงานครับ
1: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยจะใช้เงินกู้400,000,000 บาทว่าความจริงแล้วกำลังนำเรื่องนี้หารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือเงินงบประมาณโดยจะต้องดูการใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อนส่วนที่มีการตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินกู้มาใช้กับโครงการท่องเที่ยวที่อาจจะกลายเป็นดาบสองคมหรือไม่นั้นนางสุภจีระบุว่านั่นคือที่เหตุผลต้องดูอย่างรอบคอบก่อนจึงยังไม่ได้เคาะว่าจะใช้เงินก้อนไหนต้องดูความเหมาะสมจะใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์คนเราถ้ามีรักแล้วมันทุกข์มากินชานมไข่มุกกับเราไหม
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
5: ว้าว
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: ร่วมเอมพาร์ตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าคุณลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับชก.นราธิวาสบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีมูลค่ากว่า162ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมา